0: ามที่จะให้คนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นเด็กสมัยใหม่เนี่ยได้มีการศึกษาได้มีความรู้ในพระธรรมใช่ไหมคะในความรู้ว่าเนี่ยขันห้าเนี่ยมันเป็นแค่กองทุกข์เป็นก้อนขี้เป็นก้อนสกปรกได้รู้ว่าความรักอย่างไรเป็นความรักที่ถูกต้อง
1: พระพุทธเจ้าตรัสว่างานในพระศาสนามีแค่สองงานเองนะถ้าจะพูดถึงบริษัทพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นบริษัทใหญ่แต่มีงานแค่สองตำแหน่งคือตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งเรียนนะเขาเรียกขันธธุระมีหน้าที่เรียนแล้วก็งานที่สองคือวิปัสสนาธุระก็คือให้เห็นแจ้งตามที่เราเรียนมามีแค่นี้ฮะทีนี้บางคนเรียนอริยสัจสี่ซึ่งเป็นแก่นซึ่งเป็นคำสอนที่พุทธเจ้าบอกใบไม้กับมือเดียวพอเรียนเรื่องอริยสัจสี่แล้วมันจบตอบคำถามได้ทุกปัญหาในชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้เรียนเรื่องนี้เอาก็ไปเรียนเจาะเฉพาะประเด็นคุณจะสนใจเรื่องความรักเหรอสนใจเรื่องที่พึ่งของชีวิตเหรอคุณจะสนใจเรื่องบุญเหรอคุณจะสนใจเรื่องบาปเหรอคุณจะสนใจเรื่องสมบัติเหรอเรื่องฌานเหรออะไรก็มีคำสอนพุทธเจ้าที่จะตอบคำถามแล้วก็ที่จะให้ความสุขกับชีวิตคุณได้ถ้าคุณเข้ามาศึกษาแต่ถ้าคุณไม่ยอมศึกษาคุณจะไปเห็นแจ้งได้อย่างไรมันเหมือนคุณจะเข้าห้องแลบได้ยังไงถ้าคุณไม่เรียนก่อนคุณต้องเรียนแล้วคุณก็เข้าห้องแลบไปพิสูจน์ดูคุณก็จะได้พบใช่ไหมอย่างชีวิตท่านเนี่ยสิกขมนาสุวิดาเนี่ยก็สนใจศาสนามานานแล้วจริงไหมตั้งกี่ปีอะที่เล่าว่าเริ่มสนใจศาสนาเข้าวัดเข้าว่าปิดเทอมก็ไปวันหยุดก็ไปวัดเนี่ยกี่ปีคะ
0: เป็น10ปีอะค่ะ
1: เป็น10ปีอะแต่การศึกษานั้นไม่ได้ช่วยให้รู้จริงใช่ไหมต้องเข้ามาศึกษาในสิ่งที่มันเป็นคำตอบต่อโจทย์ของชีวิตว่าทำไมชีวิตเราทุกข์ใช่ไหมทำไมเราถึงไม่แช่มชื่นทำไมเราถึงเรารักหลานแต่ทำไมเราทุกข์กับหลานอย่างเงี้ยทำไมเรารักแฟนแล้วทุกข์กับแฟนทำไมเรารักตัวเองแล้วก็ทุกข์กับตัวเองเรารักเพื่อนเราสาบินไปหาเขาถึงมาเลเซียแล้วก็ไปโกรธกันไปทุกข์กันที่นั่นอีกมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เพราะมันรู้ไม่จริงเพราะนั้นการศึกษาเรื่องความรักให้รู้จริงเป็นกิจที่ต้องทำในวันวาเลนไทน์แล้วก็ในวันต่อไปได้ที่เรียกว่าถ้าคุณยังรักตัวเองหรือคุณรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักคนรอบข้างคุณเนี่ยคุณควรจะมาเรียนรู้เรื่องสิงขารสูตรเนี่ยนะฮะที่เป็นคำสอนพุทธเจ้าว่าแต่ละคนมีหน้าที่ต่อใครอย่างไรนะคะวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชา

0: เดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มีก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันคิดดี
1: พูดดี
0: ทำดี
2: ก็ไม่มีกิเลส
0: ขันธ์5อดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มี

0: ร่มธรรมร่มธรรม
1: ร่มใจหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้ขอทุกท่านเจริญในธรรมรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่

ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-15

0: ร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: เจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทพแสนตุ้มรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
3: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
4: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
4: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098 279 0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดาริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโอน1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
4: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีโอชนะแมทธิวชาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โอชนะซาอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 หลังเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชาเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารสร้างความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งจะแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027 หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 12.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น
10: 1นาทีกับกปทการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

0: คุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัล

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: เร็วๆหน่อยสิเร็วๆเข้า
2: เร็วขี้เท้าหน่อยพวกเรา
3: ผมว่าเรามาใกล้พอสมควรแล้วนะครับ
1: ประมาทอีกแล้วไม่เพราะความประมาทหรอกเหรอทำให้ตำรวจบุกเข้ามาจนถึงตัวแทบหนีกันไม่ทัน
4: เราจะข้ามเข้าไปแล้วหาทางออกชายแดนกันเลยเหรอครับ
1: ใช่เราจะหลบไปก่อนแล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าจะเอายังไงดี
2: เราไม่มีทางเลือกอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็ออกไปอยู่เมืองนอกสิ
4: ข้ามไปเขมรนะระวังนะครับจะกลายเป็นว่าเราหนีเสือป่าจระเข้ทางโน้นไม่เหมือนเมื่อก่อนพวกแกมันเต็มเมืองไปเลย
3: ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องไปมอมอาจจะต้องกลายเป็นผัวพยพไปก็ได้
2: จะเป็นถึงอย่างนั้นก็ให้มันเป็นไปนะจะได้ไปอยู่ที่ประเทศที่สามไง
4: อะไรไม่อะไรหรอกครับของมีค่าเราเลยสิมันจะกลายเป็นเหยื่อของพวกแกมาอย่างนั้นมันฆ่าเราแน
2: ่มันก็ต้องสู้กันจนลมหายใจสุดท้ายล่ะ
1: โถเอ้ยนี่ไปกันทั้งด้าแม่จริงๆนะโอ้ยจะบ้าตายหรือข้างหน้ามีพากันไปหลัง
2: ไปเร่งเดินทางกันหน่อยนะยังไงก็ต้องข้ามเขาให้สำเร็จในวันนี
3: ้เร่งไปท้าหน่อยพวกเราเวลามีน้อย
5: ไปเว้ยเปรี้ยวเข้มกล้วยไป
3: ไปไปไ
2: ปมีคนขวางหน้าเว้ย
6: เราจะหนีพ้นฮะไม่มีวันสลอก
3: ไอ้ซ่า
6: ไอ้ยศนายแสบอย่าขยับมือมาขอละชั้นกันไว้ถ้าจะให้ดีเรียกนายของมึงมาเจรจากันดีกว่าเพราะว่าเขารู้ซะแล้วว่าผลบั้นปลายมันจะเป็นยังไงมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยถึงได้มาดักพบ
3: ไอ้ต๋อย
6: ไอ้ยาไอ้แสบเองแสบกับคนอื่นได้แต่แสบกับลูกพี่เก่าของเองอย่างข้าไม่ได้มือมันคนละชั้นว้ย
3: มึงก็กลัวเจอกันแน่ไอ้ซ่า
6: เอ้ยไม่แน่ไม่ชื่อซ่าหรอกว้ย
2: ไปมาว้ย
1: เจ้ายังไงคุณเอ้ย
7: ผมได้คำตอบทั้งหมดที่เคยขอจากคุณแล้วแต่คุณไม่ให้ตอนนั้นในเกลือคือตัวต้นเหตุแต่คุณฉวยโอกาสย้อนรอยเพราะความโลภทำเอาผมต้องเข้าคุกและก็พยายามใช้วิธีสกปรกสารพัดอย่างแต่ผลสุดท้ายกำจัดผมไม่สำเร็จใช่ไหม
1: เสียเวลาเปลืองน้ำลาย
7: งั้นคุณก็ยอมรับซะสิว่าเรื่องทั้งหมดที่ในปลิวเปิดเผยออกมาคือความจริงคุณนี่ร้ายเกินกว่าที่ผมคาดคิดมากๆเลย
2: เจ้าโอ้ยเสียเวลาเปล่านะหลีกทางไปซะดีกว่า
1: จะเอายังไง
7: ผมขอให้คุณมอบตัวและก็ยอมรับความจริงซะผมจะไม่เอาความต้องการเพียงคำสารภาพของคุณเพื่อให้ชีวิตของผมมันพ้นมลทินมัวหมองสักทีผมต้องการล้างสิ่งสกปรกออกไปจากตัวเองพร้อมกับทัพทีมสยามก่อนนะ
1: แล้วฉันก็เข้าคุกได้เหรอ
7: ถ้าผมไม่เอาเรื่องไม่เป็นพยานทางศาลคดีของคุณก็เบาขึ้นหนึ่งเยอะนี่หรือศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้เพราะหลักฐานอ่อน
2: อย่าเชื่อมันคุณรักเลยมันจะปลอบให้คุณตายใจนะแล้วก็จะส่งคุณเข้าคุกมันก็จะยึดกิจการบริษัทไปเป็นเข้ามันไงอ
7: ย่าซึกนะเจ้าเด่นแกมันก็ไอ้จริงจอกเจ้าเล่ห์หางตัวเองกุดไม่พอยังชนคนอื่นตัดหางซะอีกจนกระทั่งกลายเป็นจิ้งจอกหางดูดไปทั้งฝูงเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิหรือแกเป็นได้แค่แมงดาที่อาศัยเกาะขาอ่อนของผู้หญิง
2: ไอ้อ้อย
6: ไอ้ยานี่ควานะคุณเด่นอยู่ในวงล้อมแล้วอย่าอวดแกนี่ควานะไม่รอดหรอก
7: เราพูดกันดีๆกว่านะสั่งพักพวกวางปืนซะวางถุงผ้าพวกนั้นลงด้วยแล้วถ้าหากไม่เชื่อนะผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เกียรติและศักดิ์ศรีของผมอาจจะต้องกู้คืนมาเพราะการเข้าคุกของคุณก็ได้ถ้าหากว่าเราตกลงกันไม่ได
2: ้อย่าเชื่อมันไม่อย่างไรคุณจะหลงทางนะเราไม่ผิดใครก็ทำอะไรเราไม่ได้เชื่อผมสิ
7: ถ้าไม่ผิดทำไมต้องหอบสมบัติหนีกันล่ะเชื่อผมดีกว่านะทำอย่างที่ผมว่านะมันอาจจะต้องถูกจำกัดสถานที่เพียงชั่วคราวดีกว่านี้ไปพบกับความลำบากแทบเลือดตากระเด็น
1: ก็ได
2: ้คุณรักแน่ทำ ำไมคุณยอมง่ายๆอย่างนี
1: ้ก็เราไม่มีทางเลือกนี
2: ่ผมยอมไม่ได้
1: อย่าพูดมากเลยส่งทับทิมก้อนนั้นให้เขาไปมันจะได้จบเรื่องกันสักที
2: สายตาดุๆของคุณลักเล่มองดูเราอย่างมีเล่ห์ไสยเหมือนจะบอกว่าเป็นการล่อหลอกให้ตายใจเราทำเป็นไม่พอใจมองลูกน้องทางซ้ายทางขวาเป็นสัญญาณเตือนให้เตรียมพร้อมทุกคนก็มองเฉยๆอย่างรู้ทีกัน
1: คุณเด่นให้เขาไป
2: เอาไป
7: ขอบใจ

0: ไปคุณรักเลยเราอยู่ไม่ได้แล้วนะพวกมันมีกันหลายคนถ้าไม่รีบหนีเราจะไปไม่รอดนะ
1: แต
0: ่อย่าห่วงทัพทิมซี่ตอนนี้เอาตัวรอดไปก่อนปล่อยพวกนี้ให้มันหนีเอาไว้ไปครับตามผมมา

0: กำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเก

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไปไหนฮะหนีผิดทางซะละ
1: ฮะชนทิชาชนนี
2: ่โอ้ยังจำฉันได้เหรอฉันไม่คิดเลยว่าผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีความรู้ดีสังคมสูงที่แท้ก็คือจิ้งจอกเจ้าเล่ห
0: ์ป่วยการพูดชนนี่ในเด่นไม่รักเล
3: ่คิดเหรอว่าแค่สองคนจะเอาฉันอยู
1: ่หาเรื่องเจ็บตัวแท้ๆเจอก็ดีแล้วเอาตัวไปซะด้วยเลย
0: ถ้าคิดว่าหมูจะเคี้ยวก็เอา
1: ผมจัดการเองถอยไปแล้วเลยฮึ
0: มานี่ตบตรงนี้ให้ดิ้นเลย
2: อ๋อค่ะ
0: เอา

0: ทำกับกูไว้มากไอเด่นไปนรกซะเถอะมึง
1: อย่าคุณน้อยไม่ต้องฆ่ามันหรอกมือคุณสะอาดอย่ามาสกปรกเพราะมันเลยให้สารวัตรเขาจัดการดีกว่าเชิญครับ
2: ผู้ร้ายฆ่าคนตายดูละ
3: ตัวเมียสลบเหมือดอยู่นี่ค่ะ
2: ครับพวกเราคุมตัวไป
4: ครับ
2: ไร้ลายทั้งนั้นเลยคุณอ้อย
0: ครับครับ
2: คุณกลับไปหุบบอลเมื่อไหร่เนี่ยไปหาผมที่โรงพักด้วยจะได้สอบปากคำเอาไว
0: ้ครับเสร็จธุระทีนี้แล้วผมจะไป
2: เอาตำรวจ
1: ครับผม
2: เอาตัวไปทั้งสองคนเลย
1: ครับผมหมดเรื่องกันสักที
3: เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
0: ไม่เป็นไรครับเพียงแต่มึนๆนิดหน่อย
3: ส่งปืนให้อากิตเถอะค่ะอุ้ยมือสะอาดไม่เคยแปดเปื้อนความสกปรกชั่วร้ายครั้งนั้นก็ขอให้เป็นคนมือสะอาดของแม่ต่อไปนะคะ
1: ก็ดีคุณโอ้ยที่แล้วมานะถือว่าดวงมันไม่ดีก็แล้วกันหมดเคราะห์หมดโศกดวงคุณดีขึ้นแล้วอ้าวหมอคุณชนไปกันเถอะเดี๋ยวไปหาตำรวจกลับมาแล้วก็ฉลองกันหน่อยไป
5: เราไปกันเถอะ
3: จะบ้าเหรอกอดทำไม
5: โอ้โหต่อไปนี้นะผมจะไม่ยอมคุณอีกแล้วผมยอมคุณมาตลอดแล้วเมื่อทุกอย่างเสร็จตามสัญญาคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมผมมั่ง
3: อย่านะ
5: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
3: คนบ้าคนผีทะเลอยู่ในโซนมาตั้งสาวจนแก่ไม่เคยมีผู้ชายมาทำแบบนี้เพิ่งมีนี่แหละ

0: ของคุณมั่งพอเขายังชั่วป่วยวิ่งไล่จับเจ้าบักจันเป็นเด็กๆเลยเห็นไหมคะ
1: ไม่ใช่เจ้าบักจันนะคุณนะเขาชื่อบัวจันนะครับ
0: ฮะบัวจันก็นั่นชื่อผู้หญิงนี่คะ
1: บักจันก็คือบัวจันน่ะล่ะบักจ้อนให้แต่งเป็นผู้ชายเพราะเด็กสาวไม่ควรจะอยู่กลางหมู่เสือสิงกระทิงแรดบักจ้อนมันก็เลยจับแต่งเป็นผู้ชายตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยติดนิสัยเป็นผู้ชายซะจริงๆเลย
0: อ๋อที่แท้ก็ทอมบอยแต่ทำไมเจ้าซ่ารู้ล่ะคะ
1: คือผมกระซิบบอกไปเองอ่ะเพราะว่าเจ้าจันเนี่ยมันรักผมอยู
0: ่อ๋อมีหน้าล่ะบางครั้งถึงทำท่ากระเงากระงอดแต่แม่ไม่ได้ใส่ใจเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าแท้ที่จริงแล้วจันหวงคุณ
1: ผมสงสารจันมากนะพ่อเขาตายเพราะผมแล้วก็ตัวเขายังมีบุญคุณที่เอาชีวิตผมหนีความตายมาได้ผมก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงไว้เป็นน้องให้ความสุขเหมือนน้องแท้ๆก็อยากจะหาผู้ชายที่เหมาะสมให้เขาสักคนหนึ่ง
0: โธ่แล้วคิดว่าซ่ามันจะเลี้ยงรอดเหรอคะ
1: ก็ถ้าเรายังสนับสนุนเขาอยู่เชื่อว่าทั้งสองคนคงจะมีความสุขซ่าไม่ใช่คนเลวนี่เขาเป็นคนซื่อดีซะด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะบ้าบิ่นบ้ายุแต่เราแก้ได้ถ้าอยู่ใกล้ชิดกับเราสักหน่อย
0: แต่ก็ทิ้งนิสัยเด็กๆไม่ได้นะคะ
1: ช่างเถอะครับบัวจันทร์ก็โตซะที่ไหนเล่าแต่ถ้าเขาได้รับผิดชอบชีวิตของกันและกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะค่อยๆเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะ
0: ตามใจพ่อกามเทพเถอะค่ะถ้าเห็นว่าเหมาะกันก็เอาแม่ยกให้

0: แล้วเมื่อไหร่จะไปกราบเท้าคุณพ่อสักทีคะท่านให้อกิจมาตามสามหนแล้วนะคะ
1: โอ
0: ้ทำไมคะโกรธท่านเอามากๆถึงกับไม่ยอมเข้าหน้าท่านเชียวหรือคะบาปกรรมนะจะบอกให้ยังไงท่านก็เป็นผู้ให้กำเนิด
1: เอาเถอะผมขอทรมานใจพ่อให้สมกับที่พ่อเคยทรมานใจผมสักหน่อย
0: คิดไม่เข้าท่าแล้วล่ะคะแม่ไม่ชอบเลย
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็หน่วงเหนียวไปงั้นเองอะตั้งแต่มีเรื่องเกิดขึ้นหลายปีมาแล้วผมมีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความขมขื่นมาตลอดเลยและเมื่ออะไรอะไรมันดีขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องขอทำใจให้สงบอยู่ในไร่ก่อนถ้าคุณแม่ไล่คนเนี่ยคุณลูกก็คงจะ
0: พอจะหาบาปหากรรมให้แม่เลยค่ะตกลงว่ายังไงคะอย่าให้ท่านง้องอนมากนักเลย
1: แล้วคุณแม่ตัดสินใจยังไงล่ะครับพร้อมแล้วเหรอครับที่จะให้คุณพ่อจัดการแต่งงาน
0: ถ้าโอ้ยไม่รังเกียจแม่ก็แล้วแต่โอ้ยสิคะ
1: ถ้าอย่างนั้นแต่งพร้อมกับนชนและก็หมอเลยดีไหมครับรู้สึกว่าเขาจะตกลงกันได้แล้วเสร็จเรื่องการแต่งงานมอบไพรให้นชนกับหมอจัดการกันไปเราจะกลับไปเปิดบริษัทค้าพลอยกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ไม่เข็ดเลยคะเกือบตายก็เพราะเรื่องค้าพลอย
1: ก็ถ้ามีแม่เป็นกำลังใจผมก็พร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปตกลงไหมครับ
0: โอ้ยเป็นผู้นำแม่ก็เป็นผู้ตามสิคะ
1: งั้นเหรอฮะอุ้ยชื่นใจของผม

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

สมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้

0: 1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
3: ร่วมตระหนักโดย
4: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: Forabee
6: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
7: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
8: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
9: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
10: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
11: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
12: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
13: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติอยู่ด้วยกันที่นี่92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะคะด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและความชื้นในช่วงฤดูฝนหลายๆคนป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในขณะเดียวกันทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าแม้นโควิด-19ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง608ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังหากติดเชื้ออาจจะมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะยังมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียดังนั้นประชาชนจึงควรปฏิบัติตามมาตรการ DMH ได้แก่D distancing เว้นระยะห่างเมื่ออยู่ใกล้ผู้ป่วย M mask wearing สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่แออัดและ H hand washing ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ควรดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมนะคะใครที่มีอาการป่วยควรจะป่วยพักลดใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยพักผ่อนให้เพียงพอหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงหรืออาการสุดต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนนะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: ซูจีการปราศจากความกลัวเป็นเสมือนรางวัลที่มีค่ามากยิ่งต่อการมุมานะบากบั่นที่จะได้มาความกล้าหาญที่สามารถปฏิเสธความกลัวที่เข้ามาครอบงำอาจเรียกได้ว่าคือความสง่างามภายใต้ความกดดันความจริงที่ว่าความสัตย์ความยุติธรรมและความกรุณายังคงดำรงอยู่เฉกเช่นสุภาษิตและหลายครั้งก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะเป็นเกราะป้องกันต่ออำนาจแห่งความชั่วร้าย
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะนวดเพื่อสุขภาพเชิญนะคะแวะมาที่มีโชคพลาซ่าร้านชีวดีนวดเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดแบบประคบสมุนไพรเชิญค่ะแวะมาที่นี่ชีวดีนวดเพื่อสุขภาพจะนวดตัวนวดเท้าสามารถจองล่วงหน้าหรือ walk in เข้ามาได้เลยค่ะชีวดีนวดเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างร้าน I Love Phone และลานาวดีคลินิกภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond

0: ุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ

0: ัดเชียงมั่นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่วัดประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของล้านนาตั้งอยู่บนถนนราชภาคินัยตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระเสตังคมณีพระแก้วขาวและพระศิลาปางปราบช้างนาราคีรีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตใจของชาวเชียงใหม่วัดเชียงมั่นมีประวัติยาวนานปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกกว่า700ปีโดยถือเป็นวัดแห่งแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพญางำเมืองในปีพุทธศักราช1839พญามังรายทรงประทับชั่วคราวณหอนอนเวียงแก้วระหว่างควบคุมการสร้างเมืองและทรงอุทิศที่ดินให้ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นโดยพระราชทานนามว่าวัดเชียงมั่นเจดีย์ดั้งเดิมพังลงในสมัยพระเจ้าติโลกราชจึงมีการบูรณะสร้างใหม่ด้วยศิลาแรงในปีพุทธศักราช2014ในยุคที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าพุทธศักราช2094วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างกระทั่งปีพุทธศักราช2101เจ้าฟ้ามังทราโปรดให้บูรณะใหม่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างอุโบสถหอไตรและกำแพงวัดขึ้นใหม่ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาบิละและเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์วัดเชียงมั่นได้กลายเป็นจุดสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนาโดยมีพระธรรมยุทธมาจำพรรษาวัดเชียงมั่นจึงไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดจากอดีตกว่า700ปี
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่สู่การเรียนรู้เพื่ออนาคตเมืองเชียงใหม่ณห้องเรือนคุ้มโรงแรมคุ้มผู้คำอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกว่า600คนภายในงานอบจ.เชียงใหม่มอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดอบจ.เชียงใหม่ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยมีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 1,092 คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแนวทางของอบจ.เชียงใหม่ในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาและลดข้อจำกัดด้านโอกาสของผู้เรียนพร้อมกันนี้อบจ.เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่องความร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกันเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและวาง Education Pathwayให้นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.เชียงใหม่สามารถต่อยอดสู่ระดับอุดมศึกษาพร้อมเปิดโอกาสผ่านโควต้าพิเศษและโควต้า Fast Track สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์การสนับสนุนด้านการศึกษาและความร่วมมือกับมทร.ล้านนาครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของอบจ.เชียงใหม่ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและวางเส้นทางสู่อนาคตให้เด็กเชียงใหม่โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรม Hands-on Experience พร้อมมีแนวทางสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งนี้ MOU มีผลเป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามค่ะ
0: อบ จเชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

ายท่านเชื่อว่านายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลผู้นำของสหราชอาณาจักรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือบุคคลที่มีชีวิตสมบูรณ์ที่สุดอีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถทั้งหมดที่ตนมีซึ่งเชอร์ชิลไม่เพียงแต่นำพารัฐบาลของเขาให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเท่านั้นแต่เขายังใช้ชีวิตไปกับงานอดิเรกอย่างเช่นการศึกษาการวาดรูปงานเขียนและการเลี้ยงดูครอบครัวอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากการทำสนธิสัญญาสงบศึกได้1ปีวินสตันเชอร์ชิลก็ถูกลงคะแนนเสียงให้ออกจากตำแหน่งซึ่งเขาได้ลงจากตำแหน่งด้วยความรู้สึกตกตะลึงต่ำต้อยและล้มเหลววินสตันเชอร์ชิลไม่จำเป็นที่จะต้องบรรลุเป้าหมายต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้ตนกลายเป็นบุคคลแห่งความสำเร็จซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นมีเพียงมาตรฐานเดียวที่จะทำให้เชอร์ชิลกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือถ้าหากเชอร์ชิลไม่ได้มองว่าตนคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จความสำเร็จใดๆก็คงไม่เพียงพอสำหรับเขาค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในโลกใบนี้ได้หรือไม่

0: ียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพานิชกับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ถล่มมือถือราคาพิเศษทั้ง iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทนะคะหรือใครที่มองหามือถือราคาประหยัดสามารถดาวเริ่มต้นเพียง99บาทใช้สบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วนสายเรียนสายทำงานต้องโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน24เดือนส่วน MacBook Neo ดาวเพียง2,990 บาทฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ยิ่งคุ้มค่ะในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่อลดแล้วลดอีกส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยลดค่าไฟติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้นะคะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายด้วยซ้ำเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากค่ะดังนั้นที่นี่นิยมพาณิชย์ครบจบทุกความคุ้มแวะไปที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ีช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่ามองข้ามในการป้องกันมาตรการส่วนบุคคลเพื่อป้องกันโรคที่มาพร้อมกับทางเดินหายใจนะคะจากการเปิดเผยของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องความรุนแรงของโควิด-19 ปัจจุบันไม่ต่างกับโรคทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่เนื้อหาระบุว่านับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6ในปีแรกที่โรคระบาดทุกคนไม่มีภูมิต้านทานไม่เคยติดเชื้อไม่เคยได้รับวัคซีนทุกคนมีสิทธิ์ติดโรคได้เท่ากันเป็นธรรมดาความรุนแรงของโรคจะมากที่สุดในปีแรกอย่างไรก็ตามโรคที่มีความรุนแรงสูงมากจะไม่ระบาดไปทั่วโลกได้อย่างง่ายยกตัวอย่างเช่นอีโบลาอัตราตายถึง 50% และความรุนแรงโรคสูงมากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหรือขึ้นเครื่องบินจึงเป็นไปได้ยากมากตรงข้ามกับโควิด-19 โรคมีความรุนแรงน้อยกว่าอีโบลามากในตอนต้นอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่1%และมีจำนวนมากมีอาการน้อยจึงสามารถแพร่ระบายไปได้ไกลเมื่อแพร่กระจายทั่วโลกและคนจำนวนมากติดเชื้อไปแล้วรวมทั้งมีวัคซีนในการป้องกันถึงแม้จะไม่ป้องกันได้แบบสมบูรณ์ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคลงไวรัสก็จะวิวัฒนาการลดความรุนแรงของโรคลงตามหลักของวิวัฒนาการอัตราการเสียชีวิตหรือความรุนแรงของโรคจึงลดลงมาโดยตลอดจนกระทั่งปลายปีของการระบาดในปีที่3ได้มีการเปลี่ยนจากโรคระบาดร้ายแรงมาเป็นโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวังและมีการบันทึกเฉพาะผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลจึงมีตัวเลขของการเสียชีวิตต่อผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลไม่ใช่ผู้ป่วยทั้งหมดและลดลงมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันในปี2568และ2569มีข้อมูลการรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เช่นเดียวกับการรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลการเจ็บป่วยทั้งหมดที่รายงานเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลอัตราการป่วยตายจะเห็นว่าลดลงมากอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทยจะลดลงมาโดยตลอดทุกปีในปีแรกจะอยู่ที่ 1% และลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 0.015% หรือกล่าวได้ว่า15คนในแสนคนที่ป่วยหรือติดเชื้อจึงไม่ต่างอะไรกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆซึ่งจะเห็นถึงความรุนแรงของโรคด้วยอัตราตายลดลงมาโดยตลอด

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
2: ่จากปี1964จนถึงวันนี
1: ้กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิคควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
4: Mass FM
0: Mass FM

0: โฟราบี
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่โฟราบีขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยฮันนี่พีชแฮนด์ครีมนับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
1: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
2: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
5: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
4: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
2: กาดมณี
5: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
6: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
7: Mass FM Your Happiness Our Happiness

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนขณะที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม

0: อันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปขอให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินาคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17 น.ถึง

อยู่ที่ตัวเองนะคะว่าจะเลือกเส้นทางไหนให้กับตัวเองจะได้แบบสบายๆใช้ชีวิตแบบไม่เครียดมากนะเลือกความรักได้เช่นเดียวกันค่ะจะรักคนแบบไหนจะเลือกรักใครนะคะแต่ก็อย่าลืมรักตัวเองด้วย So After Six เพลงนี้กับรักเก่าๆและงานเก่าของ Boy Peacemaker กับสุดท้ายเจอกันเช้าวันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันเลขดีซะด้วยวันพุธที่9กันยายน2569กับโปรโมชั่น 9.9 มาแล้วค่ะแอปพลิเคชันช้อปปิ้งแบบแจ้งเตือนแบบรัวๆกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะใช้เท่าที่จำเป็นกันละกันนะคะคุณผู้ฟังอะไรที่อยากได้มากๆแล้วก็มันลดเยอะกดโค้ดลดโดนนี่นั่นแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่ามันโอเคก็ซื้อไปจัดไปให้ระวังตัวเองกันนิดนึงก็ดีแต่เราก็ใช้ข้ออ้างนี้ในการให้ระวังตัวเองทุกเดือนในส่วนของโปรโมชั่นประจำวันก็คือ 9.9 วันนี้ก็หวังว่าคงจะทำให้บรรยากาศในการซื้อขายกันกระเตื้องขึ้นมาบ้างหลังจากที่มีคนบ่นมากๆเลยทีเดียวช่วงนี้ไปไหนก็มีแต่คนบ่นว่ามันเงียบจังเลยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดก็เงียบนะตลาดนัดตลาดสดหรือว่าร้านค้าทั่วไปมันก็ต้องทำใจนิดนึงแล้วช่วงนี้เงียบจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันในเช้าวันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังจะเงียบไม่เงียบยังไงก็ลุยกันต่อกับการทำงานของเราในเช้านี้พร้อมกับอากาศดีฟ้าใสแดดแข็งแรงสุดๆไปเลยนะคะมาดูข้อมูลอากาศกันค่ะคุณผู้ฟังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพุธที่9กันยายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝากให้ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากกันด้วยค่ะเชียงใหม่วันนี้นะคะฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเริ่มต้นกันที่สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7:00 นวันนี้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24.6 องศาสูงสุดเมื่อวาน 34.3 องศาร้อนมากแล้วก็ไร้ฝุ่นอีกต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังอากาศแต่ละที่ก็เปลี่ยนแปลงฝากให้ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยทำงานกันต่อในเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์กับ 9.9 นะคะวานธนกฤตเพลงนี้บ้างคนไม่มีเวลาค่ะ

งั้นข่าวของแดนบีมค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเพลงที่ทำให้เราได้คิดว่าเวลาของเราแต่ละวันเนี่ยมันมีแค่24ชั่วโมงเราสามารถจะสั่นเวลาให้ทำทุกอย่างที่เราโอเคสบายใจอย่าปล่อยเวลาทิ้งไว้โดยที่ไม่ใส่ใจกันละกันนะคะเวลาไม่เคยพออย่าลืมให้เวลากับตัวเองและคนที่คุณรักด้วยกันละกันนะคะการนาฬิกากับ27นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อย่าลืมหาเวลาในการไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างกันละกันซึ่งหลายคนเชื่อว่าน่าจะกำลังรออยู่ค่ะคุณผู้ฟังกับไทยเที่ยวไทย Plus 69นะคะซึ่งเขาจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนหน้า1ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็เริ่มใช้ช่วงปลายปีก็คือ1พฤศจิกายน2569จำกัด1ล้านสิทธินะคะใช้ได้สูงสุด50ต่อคนเปิดที่ใช้สิทธิ์จนได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศคือไปที่ไหนก็ใช้ได้ไม่เว้นวันใช้งานด้วยค่ะจะวันหยุดวันไหนก็ใช้ได้แล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นสัดส่วนเงินก็คือรัฐสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 1,100 บาทต่อสิทธิ์ต่อคืนคูปองดิจิทัลเที่ยวเมืองหลัก 1,100 บาทต่อสิทธิ์และคูปองดิจิทัลเที่ยวเมืองรอง 2,000 บาทต่อสิทธิ์ด้วยค่ะใช้ได้กับอะไรบ้างธุรกิจสปานวดต่างๆก็ได้นะทำเล็บก็ได้รถรับจ้างในพื้นที่ร้านอาหารและกิจกรรมดำน้ำนะคะทันที่วางแผนในการจะเที่ยวกันในช่วงปลายปีก็รอลุ้นกดลงทะเบียน1ตุลาคมกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะมาพร้อมกับการเดินทางให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวจะสิ้นปีแล้วอยากจะมีรถดีๆใช้เอาไว้พาตัวเองไปเที่ยวไปทำงานจะเป็นรูปแบบไหนของการเดินทางโตโยต้าเชียงใหม่เรามีคุณได้เลือกครบเลยนะคะและขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ตัดสินใจเลือกโตโยต้าที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่แค่คุณแวะไปหาเราที่โชว์รูมไปทดลองกับขี่ไปเทสต์ไดรฟ์แล้วก็ไปสอบถามเราก็ดีใจแล้วนะคะขอให้รถคันใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จพาลูกค้าเดินทางไปเจอสิ่งดีๆอย่างปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณจากใจโตโยต้าเชียงใหม่มองข้างในไว้อยู่นะคะจะเป็นไฮลักซ์ทาวเวอร์หรือจะเป็นไฮลักซ์แชมป์ต่อยอดในการใช้งานสร้างรายได้กันไปหรือจะเป็นคันใหญ่แบบนั่งสบายทั้งรุ่นของ Clara Cross นะคะรุ่นของ Yaris Cross หรือว่าจะเป็น Fortuner และอื่นๆมากมายทีเดียวค่ะ Yaris Atype HEV ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับความประหยัดในวันที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นอย่างเช้าเนี้ยก็ขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าขับแบบสบายและก็ช่วยในการประหยัดน้ำมันได้อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปกันละกันค่ะพูดถึงราคาน้ำมันเช้านี้ก็เข้าปั๊มปั๊บเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่าราคาน้ำมันปรับขึ้นมีผลตั้งแต่เช้านี้9กันยายนอย่างเช่นดีเซล B20 ไฮดีเซลปรับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะคะนอกนั้นก็มี E85 E29 1และ95ขึ้น80สตางค์ต่อลิตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเลือกรถที่ประหยัดด้วยวางแผนในการเดินทางด้วยแวะกันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนนะคะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะงั้นกับของแพนเค้กเพลงนี้บ้างกับใจเย็นค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009

0: ช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำท่วมทีหนึ่งนี่ก็วุ่นวายกันเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ฝนก็เริ่มเบาๆลงมาบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะท่ามกลางประกาศเตือนมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ช่วงนี้น้ำปิงของเราสวยงามบรรยากาศดีมากเชียงใหม่เราอ่ะไม่ค่อยน่าห่วงแต่ว่าโซนอื่นนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ Take That เพลงนี้กับ The Fat ค่ะรวมไปถึงก่อนนั้นมีงานของ Lighthouse Family ด้วยกับพายเข้าสู่เครื่องหลังและฟังเพลงสากลด้วยกันนะคะ NSYNC เพลงนี้บ้านกับบายบายบายค่ะ

โอเควิทยุค่ะก็จะฟังกันค่ะของเชนหวาดเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีเอ็นซิงด้วยค่ะบายบายบายแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วนะคะช่วงนี้คนไม่สบายเยอะมากเลยนะที่หลายคนเห็นกันว่ามีทั้งในส่วนของธุรกิจในการรับส่งไปโรงพยาบาลกำลังมาแรงทีเดียวและส่วนใหญ่ไม่อยากจะไปหาหมอไม่อยากจะไปโรงพยาบาลก็ไปซื้อยากินเองล่าสุดทางด้านของสสจ.หรือสาธารณสุขเชียงใหม่ออกมาเตือนว่าอันตรายอย่าซื้อนะคะซึ่งมีการพบยาชุดภาษาพม่าไม่มีทั้งทะเบียนยากินเสี่ยงไตพังได้ค่ะและคนขายก็ผิดกฎหมายด้วยนะทั้งโทษคุกแล้วก็ปรับเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะล่าสุดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและคณะและเภสัชสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่โพสต์เตือนภัยพบยาชุดยาไม่มีทะเบียนเป็นภาษาพม่านะอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้ส่วนประกอบที่แท้จริงนะปนเปื้อนเสียรอยกินแล้วก็เสี่ยงไตพังได้นะซึ่งคนขายผิดกฎหมายคนขายไม่มีทะเบียนโทษปรับไม่เกิน 5,000 จำคุกไม่เกิน5ปีขายยาชุดก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 จำคุกไม่เกิน5ปีและดูจะน่ากลัวมากๆ การจะกินอะไรเข้าในร่างกายเราโดยเฉพาะเรื่องของยานี่ต้องฝากให้ระมัดระวังส่วนคนที่พบเห็นการขายยาผิดกฎหมายยาไม่มีทะเบียนแจ้งทันทีสายด่วน1556หรือว่าติดต่อสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านได้นะก็จะดีมากๆช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เตือนกันนิดนึงละกันค่ะเพราะว่าการอย่างที่ทราบกันดีว่าจะกินยาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องกินยาที่มันสามารถช่วยในการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยทำให้เราหายจากอาการป่วยไม่ใช่ไปเพิ่มโรคให้กับร่างกายอันนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเรามาพร้อมกับ Golden House กันด้วยโปรโมชั่น 9.9 ไม่ได้มีดีแค่เลข9เท่านั้นนะแต่มี9วันให้คุณได้ช็อปสินค้าราคาพิเศษค่ะจัดมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วตั้งแต่1จนถึงวันนี้9กันยายนโปรเด็ดโปรดีให้คุณได้ช็อปกันอย่างมากมายอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะเป็นตู้เย็นเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศและอื่นมากมายทีเดียวค่ะคุ้มแน่นอนในช่วงนี้นะคะโกเป็นฮาวเราค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนคุ้ม 0% ดันสูงสุด36เดือนไปเลยค่ะจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB โกเป็นฮาวลดเพิ่มอีก 3% สมาชิกของโกเป็นคลับรับคะแนนสะสมคูณ10เมื่อช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยนะคะและสินค้าราคาพิเศษแบบนี้มีคุณได้ช็อปกันที่โกเป็นฮาวและยังมาพร้อมกับโปรฉลองครบ100สาขาแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนกันด้วยค่ะสนใจก็ตามไปช็อปความคุ้มแบบนี้ได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยนะคะส่วนสาขาลำพูนใกล้ๆก็แวะไปช็อปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสบายใจช็อปสินค้าที่โกลเบิ้ลเฮาส์เพราะว่าเราคัดแล้วว่าเป็นสินค้าที่ดีและก็มีคุณภาพพร้อมการรับประกันหลังการขายอุ่นใจสบายใจเชิญได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์นะคะอัปเดตสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมและโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook ของโกลเบิ้ลเฮาส์หรือว่าจะเป็นแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษส่งตรงให้คุณถึงมือถือจะได้รู้ว่าวันนี้เขาลดอะไรบ้างมีโปรอะไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ส่งสินค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะยินดีให้บริการเสมอทุกวันไปช็อปกันได้โกเป็นเฮาส์คุ้มแน่นอนค่ะส่งท้ายด้วยงานของ Gas Tower เพลงนี้กับบัลลารานะคะเจอกันบ่ายโมงค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจูนคราวนี้ไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง 9-13 กันยายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศพบร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางทั้งนี้สทนช.ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

0: อยู่เป็นประจำติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำล็อกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

ะดีไหมฮะจะมีใครสักคนหนึ่งมาร้องเพลงแบบนี้ให้ฟังกันแพ้เธอนะครับ The Graffy แล้วก่อนหน้านู้นนะฮะคุณผู้ฟังกับจากเฮิร์ชนะฮะคุณผู้ฟังกับเพลงชื่อว่าทุกความหมายนะครับสำหรับ Radio Fresh and Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะฮะในเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับแหมแป๊บเดียวเองวันนี้9กันยายนวันที่9เดือน9ฮะวันเวลาที่คุณจะได้ไปช็อปแล้วก็ช็อปกระเป๋าฉีกเลยนะเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ดูแลเรื่องของสุขภาพเงินทองกันด้วยนะนะฮะช่วงปลายปีแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งของเศรษฐกิจเองอะไรเองมันก็ยังฟื้นตัวยังไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นจะซื้อจะจ่ายจะช็อปอะไรนะครับเอาความจำเป็นมาก่อนกันละกันแต่ถ้าเหลือมากๆอ่ะไม่เป็นไรนะฮะแล้วแต่ความสะดวกใจของแต่ละท่านกันละกันแต่ว่ายังไงก็บริหารให้ครบจนถึงสิ้นเดือนกันละกันนะชิมแอลรีดิโอเฟรชอัพครับส่งต่อกับเพลงเพราะและเพลงนี้ว่านธนกฤตครับคนข้างๆ

ริงนะฮะเราไม่รู้ครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นคู่กันแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่เพียงว่าวันนี้เราอยู่ข้างๆกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับนี่คนข้างๆจากว่านธนกฤตนะครับคุณผู้ฟังแหววันนี้ตื่นเช้ามาวันที่9เดือน9นะฮะนอกจากจะเป็นวันช็อปแล้วนะฮะวันนี้ก็มีผลต่อเรื่องราคาน้ำมันด้วยนะฮะที่มีการปรับขึ้นอีกแล้วได้ครับถึง80สตางค์ด้วยกัน E85 นะครับขึ้นมา80สตางค์จาก29บาท93สตางค์เป็น30บาท73สตางค์ครับแก๊สโซฮอล์91นะฮะจาก38บาท62สตางค์ขึ้นมาเป็น39บาท42สตางค์แก๊สโซฮอล์95 38บาท99สตางค์ขึ้นมาเป็น39บาท79สตางค์นะครับในขณะที่ดีเซลครับเพิ่มอีก70สตางค์จาก39บาท84มาเป็น40บาท54สตางค์แหมนะฮะข่าวดีซะเหลือเกินในเช้าวันนี้นี่

ถึงจังมาหาหน่อยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมีรถที่เต็มประสิทธิภาพนะฮะไปได้ทุกที่เลยครับนะฮะแถมยังประหยัดด้วยอ่ะวันนี้นะครับ BZ4X นะฮะสำหรับใหม่ล่าสุดจากทาง Toyota นะครับให้คุณรับความคุ้ม2ต่อนะฮะกับรถไฟฟ้า 100% จากทาง Toyota นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย 0% ฮะนานสูงสุดถึง84เดือนผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 13,652 บาทครับหรือคุณจะเลือกดาวเริ่มต้นที่0บาทเลยก็ได้นะฮะพร้อมกับต่อที่2รับฟรี Toyota EV Wall Charger 7กิโลวัตต์พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับมั่นใจในการเดินทางนะครับเรารับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรและรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง31ตุลาคมแวะมากันได้เลยนะครับที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจำทองฝางและลำพูนนะครับ0532220009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus อัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
5: X Plus คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

กรณัฐพลจอมขวัญศรีจอมขวัญนะครับแล้วก็นงพิมพ์ลักษ์ฮะมือไม่ได้ฟังเพลงนี้นานและกรุณานะครับและวันนี้ฮะใครที่มีอาการเจ็บปวดนะฮะบริเวณกล้ามเนื้อนะฮะเอ็นข้อต่อนะครับกรุณาช่วยฉันทีวันนี้มีตัวช่วยแล้วนะครับสำหรับ Pradil to Excel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ชอบออกกำลังกายนะฮะไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีมันก็บางจังหวะมันเดินพลาดหรือมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันทำให้เราเนี่ยนะฮะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดไปหมดเลยนะฮะสามารถที่จะพาPradil to Excel นะครับนะฮะช่วยเหลือคุณบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบและกลับไปใช้ชีวิตไปทำกิจกรรมสุดโปรดได้ต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะครับทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งนะครับทาในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังPradil to Excel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งครับPradil to Excel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

ติกมากเลยเพลงนี้จากทราคอต้านะครับผมไม่ได้ฟังเพลงพวกเขามานานมากๆนะฮะแล้วปล่อยซิงเกิลนี้มานี่คือแบบกระแสแรงจริงๆนะฮะกับแท็กซี่ไรด์ครับคุณผู้ฟังก่อนหน้านู้นจาก Fucking Hero แล้วก็น้องเจนเย่นะครับเมื่อดวงใจมีรักนั่นเองฮะในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้ใครที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลลานานะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลด้วยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะเข้าไปที่ Google Play แล้วก็ App Store นะครับพิมพ์หาคําว่าลานา Hospital ครับคุณผู้ฟังแอปพลิเคชันนี้เราตั้งใจออกแบบนะครับเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องการรักษาได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องพกพาเอกสารนะฮะแล้วก็ยังให้คุณเนี่ยสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นนะครับผู้ฟังเช่นใบนัดเนี้ยปกติใบนัดเราจะได้เป็นกระดาษเนาะกระดาษเนี่ยมันจะทำให้บางทีหายเก็บไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้ามีแอปปุ๊บเนี่ยนะฮะไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะฮะคุณสามารถที่จะดูใบนัดหมายนะฮะเช็ควันนัดรวมไปถึงดูข้อมูลสุขภาพนะครับดูประวัติการฉีดวัคซีนดูประวัติการรักษาดูรายการยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงการแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยสามารถที่จะใช้บริการครบจบในแอปเดียวนะครับดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่052134777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

ต้องหูสาวรัตน์นะฮะรางวัลที่ใจฉ่ำครับแล้วก็กอล์ฟคณาวุฒิครับกับวิทยูเดี๋ยวเบรกนะครับผู้ฟังชั่วโมงหน้านะฮะจะมีมิวสิกคอมโบเซตครับ4เพลงรวดเลยนะฮะจะให้ฟังต้นชั่วโมงนะครับมีเพลงอะไรบ้างไปติดตามครับ Coming up next

0: Don't go anywhere
1: เอาละฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังเบรกข่าวนะครับเราจะมาพร้อมกับ4เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็น Four Eve ครับเหงาเข้าใจวิสุกริตครับอุปจ้างครับรวมไปถึงมี Fellow ด้วยชอบตัวเองเวอร์ชันนี้และไปปิดท้ายที่ก้อยอรัชพรนะครับกับโคจรเดียวรักฮะเดี๋ยว4เพลงนี้กับ Music Composer จะกลับมาที่ต้นชั่วโมงหลังข่าวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Refresh Refill the MusicChiang Mai Radio, freshen up.
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบิลเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบิลเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบิลเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบิลประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหา @ercvoice Facebook Page สำนักงานกกพ.หรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
13: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: จอแต่เรื่องดีๆนั้นเลยทีเดียวนะเขาเปรียบเปรยเรื่องของความรักคนที่ตกหลุมรักอยู่นะครับนี่คือทั้งหมด4เพลง Music Combo Set นะฮะตั้งแต่ก้อยอรัชพรนะฮะโคจรด้วยรักก่อนหน้านุ้นเฟลโลครับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้รวมไปถึงอุปจ้างจากพี่สุกริตแล้วก็ For If ครับการนำเพลงของพี่ปานธนพรมาร้องใหม่มาทำใหม่แล้วก็ rearrange ใหม่กับเหงาเข้าใจนะครับในชั่วโมงที่2ครับของชื่อใหม่ Radio Freshen Up ครับกับการเติมความสดชื่นในการฟังเพลงนะฮะและตรงโมงนี้และชั่วโมงนี้มีซิงเกิลใหม่จากบิลกิ้นนะครับผู้ฟังถือว่าเป็นเพลงซิงเกิลแรกในอัลบั้มใหม่เลยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านู้นเขาปล่อยเพลงสุดท้ายในอัลบั้มแรกมานะฮะนั่นคือ Glow With The Flow นะครับในช่วงท้ายๆอัลบั้มนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำงานเพลงแบบใหม่ๆที่เขาอยากจะลองด้วยตัวเองบ้างนะฮะคุณผู้ฟังจนมาถึงอัลบั้มใหม่นะครับผ่านไปสักนะฮะสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะจนมาถึงอัลบั้มใหม่พร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยไปเป็นเพลงแรกนะฮะซึ่งเพลงนี้นะครับได้อะตอมชนะการมาเขียนเพลงให้ด้วยนะฮะซึ่งไอเดียเนี่ยมาจากบิลกิ้นที่อยากจะมีเพลงจีบคนที่ชอบในสไตล์ที่เป็นตัวเองครับในอัลบั้มนี้เนี่ยบิลกิ้นเองออกมาได้มีส่วนร่วมในการออกไอเดียนะครับในกระบวนการโปรดักชันมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะพาร์ทของมิวสิกโปรดักชันรวมไปถึงในการช่วยแชร์ไอเดียนะฮะในการในท่าเต้นต่างๆพร้อมกับโคโรกราเฟอร์นะฮะของเพลงนี้ด้วยนะครับส่วนมิวสิกวิดีโอครับได้น้องหมิวณัชชานะฮะมาเป็นนางเอกกับการตามหาหนุ่มบิลกิ้นสเปคที่ใช่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คลิสต์นะฮะแหมถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับพวกแอปTinder แอปอะไรสมัยนี้นะฮะเขาว่างั้นนะซึ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยนะฮะน้องหมิวเองก็ปัดเจอกับบิลกิ้นนะครับในหลากหลายเวอร์ชันครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันหนุ่มเทสดีนะฮะหนุ่มรักสุนัขหนุ่มวิศวะนะฮะหนุ่มเชฟนะฮะอีกหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะจะเจอบิลกิ้นในเวอร์ชันที่ใช่แล้วก็สเปคแบบไหนให้ชวนไปติดตามนะฮะในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ครับและเพลงนี้นะคือเพลงใหม่ของบิลกิ้นชื่อเพลงว่า Checklist ครับในอัลบั้มล่าสุดนะฮะตามได้เลยกับเพลงใหม่ฮะกับช่องใหม่ Radio Fresh and Track ครับ
1: ช่องใหม่ Radio Fresh and Track

0: น่ารักน่ารักจังณเดชน์คุกิมิยะครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์ Henry First Date
1: วันลืม
0: จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะฮะก็ติดตามชมได้17กันยายนนี้นะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ขาดหายไปจากวงการนานมากนะฮะในสไตล์แบบภาพยนตร์รอมคอมนะคุณผู้ฟังที่มันดูแล้วมันฟูลฟิลนะฮะมันดูแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนาะช่วงหลังๆมาเราจะเห็นแต่ภาพยนตร์ที่เป็นแนวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เนาะแบบว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่บ้างหรือไม่ก็เป็นแบบหนังผีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เพลงแต่ภาพยนตร์ที่เป็นแนวแบบความรักน่ารักสดใสแบบรอมคอมนี่มันยากนะถามว่ารอมคอมนี่ยุคนั้นมีอะไรบ้างนะผมจำได้ก็มี Notting Hill ที่เก่ามากนะฮะมีอะไรอีกนะเจ้าสาวที่กลัวฝนผมจำชื่อไม่ได้ละเลยนะฮะมีอีกหลายเรื่องนะฮะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบเจ้าแม่หรือว่าเป็นแบบเจ้าหญิงวงการรอมคอมก็นึกถึงจูเลียโรเบิร์ตอะไรประมาณนี้นะฮะก็ภาพยนตร์แนวนี้นานๆเนี่ยมาทีนึงครับคุณผู้ฟังไว้ติดตามชมได้เลยนะฮะ17เนาะ17ใช่ไหมสัปดาห์นู้นนะสัปดาห์หน้านะครับติดตามชมกันได้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้ขอบคุณกับ Global House ก่อนกันละกันนะฮะใครที่อยากจะซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านครับแวะไปได้เลยนะฮะวันนี้เรามีมหกรรม99นะฮะหันลดช็อปยาวนะครับมีคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 1,200 บาทนะครับคุณผู้ฟังไปช็อปกันได้เลยนะฮะสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องไม้เครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมนะครับเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านห้องครัวห้องน้ำนะฮะกระเบื้องโอ้โหหลังคาอ่ะใดๆแล้วแต่แวะไปกันได้ที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเขาบอกว่าไม่หายอภพรนี่รันทุกวงการจริงๆฮะเพอร์เซสแล้วก็อภพรนครสวรรค์ครับ

ฮะบอกแล้วว่าไม่หาอภพรนี่รันทุกวงการจริงๆนะฮะไปแจมกับเด็กยุคใหม่หมดเลยคุณฟังไม่หายไม่จบด้วยนะแต่น้องมานะฮะคิวปีดคิวปีดครับคอมเพลนพ่อแม่นะฮะว่าไม่ให้พูดสักทีหนึ่งนะฮะคุณฟังนะฮะนี่คืออภพรนครสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็กระนุ้นฟรี Wi-Fi ครับจากเพอร์เซสนะฮะก็ฟีเจอริ่งด้วยกับพี่ฮายเช่นเดียวกันนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็จังหวะสนุกสนุกส่งต่อแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงของชิมเมอร์รีเดียลเฟรชอัพนะครับแล้วก็มีเพลงทีป๊อปเสิร์ฟคุณด้วยหรือหนุ่มคนนี้ที่คิดถึงนานมากๆฮะที่ไม่ได้ยินผลงานของเขานะครับก๊อฟพิชยะครับแมรี่เจน

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
1: เอ็กซ์พลัสอะไรฮะใครที่ขาดความแบบขาดความอบอุ่นในร่างกายนะฮะต้องการเสริมร่างกายให้แข็งแรงนะครับช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียนะฮะนอนไม่พอทำงานหนักมาตลอดทั้งอาทิตย์อย่าปล่อยไว้ครับให้อัลลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายคุณซึ่งตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับอัลลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารซึ่งจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างเช่นมีเฟอร์ซันไทอามีนซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีช่วยให้ดูดซึมเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นครับพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทิเนตที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยหรือต้องการเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับกับอะลินามินเอ็กซ์พลัสหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยครับ
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

หมดชีวิตนะครับจากซีรีส์ครับเพลงนี้แบบสุดๆไปเลยนะฮะแบบความแรงความจังหวะของเพลงมันได้จริงๆฮะเอาล่ะในช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณกับ North Star ครับวันนี้พบกับ North Star Ultimate Drive ดีลใหญ่จัดเต็มที่สุดในรอบปีนะครับสำหรับเดือนกันยายนนี้ใครที่กำลังมองหารถ BYD คันใหม่ครับอย่าเพิ่งตัดสินใจครับถ้ายังไม่ได้เช็คข้อเสนอจากทางเรานะฮะวันนี้เราจัดเต็มความคุ้มทุกข้อเสนอในเดือนนี้นะครับรถคันเดิมครับเปลี่ยนเป็น VB เปลี่ยนเป็น BYD คันที่ใช่นะฮะโดยการนำรถคันเดิมมาเทรดอินรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับพร้อมเปลี่ยนสู่ BYD คันใหม่ที่ตอบโจทย์คุณได้มากกว่าเดิมนะครับและยังมีดีลลับด้วยนะรอคุณอยู่ที่ BYD North Star ทุกสาขาครับกับการรับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ากว่า 100,000 บาท Lifetime Warranty Package นะครับรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานประกันภัยชั้น1ครับดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์อีกมากมายนะครับพร้อมให้เรานะฮะดูแลคุณครับเรามีรถพร้อมส่งมอบโปรพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมครับตลอดเดือนกันยายนนี้แวะมากันได้เลยที่ BYD North Star ทุกสาขานะครับแล้วเจอกันกับโปรโมชั่นพิเศษที่เรารอคุณอยู่ครับทิ้งท้ายไปเลยละกันนะฮะดูเวลาแล้วไม่น่าจะพอนะฮะเอาเป็นว่าเท่าที่ได้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเปิดซ้ำไม่อีกทีนึงนะสำหรับเพลงนี้ไม่มีสิ่งไหนสตูดิโอโตโมนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะวันนี้เต็มที่กับการทำงานครับเดี๋ยวช่วงบ่ายลุยกันต่อตอนนี้เที่ยงแล้วพักผ่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชิญลงทะเบียนที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกองทัพเรือขอเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569วิธีขอรับบัตรจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790714เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2569รับบัตรด้วยตนเองห้องพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและ

0: ราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบะ 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบะ 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พร้อมสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ Go Go สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายพบกับคุณๆช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะเบรกมื้อเที่ยงของคุณๆทานข้าวไปมีเพลงเพราะฟังสบายจาก Beautiful Sound เป็นเพื่อนคุณๆด้วยค่ะขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ได้ฟัง Long Time ของลินดา รอนสตัดเป็นเพลงแรกแล้วก็ที่เพิ่งจบลงไปไซมอนแอนด์กาฟังเกลนะคะกับเพลง El Condor Pasa ค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงน่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวของไซมอนแอนด์กาฟังเกลที่หลายๆคนก็ชื่นชอบทันทีแล้วก็อีกหลายๆเพลงตามมานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะแยกวงกันไปมีงานเดี่ยวงานเดี่ยวก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยทั้งสองคนเลยค่ะเชิญชวนคุณร่วมงานสุขภาพดีชีวิตยืนยาวตรวจสุขภาพฟรีนะคะอาหารกลางวันฟรีกาแฟฟรีในงานของขวัญมากมายที่ฝ่ายจัดงานได้เตรียมไว้เพื่อให้คุณได้รับนะคะวิเคราะห์สุขภาพให้ด้วยค่ะแล้วก็วันที่12กันยายนนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์งานเริ่ม10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะณอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่แม่เหียจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาร่วมเปิดประสบการณ์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมรู้ก่อนป้องกันก่อนสุขภาพดีได้นานกว่าค่ะไปร่วมงานได้ฟรีแล้วก็ทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่เหียเชียงใหม่ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ 9.9 สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูสองกูดเมมโมรี่วันนี้เป็นเพลงของดิออนวอร์วิกนะคะเป็นเพลงที่น่าฟังมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่คว้ารางวัลแกรมมี่เพลงยอดเยี่ยมด้วยนะคะกับเพลง I Never Love This Way Again ค่ะของดิออนวอร์วิกกูสองกูดเมมโมรี่วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: เพราะฟังสบาย92 MHz คุณผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลวันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซล 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple iPhone Samsung Oppo Vivo Acer Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อคทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่ siamtv.com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
1: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและ siamtv.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
2: 9.9 สยามทีวี
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
0: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้ออย่าเมินเฉยกับคนรักหรือมิตรจงแสดงความรักและเมตตาเสมอแม้จะโกรธก็ต้องรีบหายถ้าจะงอนก็ต้องรีบเลิกงอนเร็วๆมิตรภาพและความรักเป็นของหายากเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลรักษาให้ดีมิตรภาพความรักมีวันหมดอายุเหมือนยาและอาหารอื่นเหมือนกันถ้าไม่ดูแลให้ดีแต่ถ้าดูแลให้ดีๆจะอยู่นานและนำความสดชื่นหอมหวานมาสู่ชีวิตเสมอวิธีง่ายๆในการดูแลมิตรภาพและความรักก็คืออย่าเมินเฉยจงพูดจาชมเชยยกย่องให้ความมีค่าแก่กันและกันเสมอจงช่วยเหลืออาสาทำสิ่งต่างๆที่ดีเสมอแล้วก็ความรักและมิตรภาพจะอยู่นานความสุขก็จะอยู่กับเรานานด้วยเช่นเดียวกัน

สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1เริ่มต้นที่ The New Seekers นะคะกับเพลง Look What They Done To My Song มานะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ CCR กับเพลง Traveling Band เพลงที่สามเป็นเพลงของ Aretha Franklin นะคะเพลงนี้โด่งดังร้องกันหลายคนสำหรับกลุ่มนักร้องผิวสีนะคะ Ain't No Mountain High Enough นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้กำลังใจกับคุณในช่วงนี้นะคะสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้นะคะก็มาถึงช่วงส่งท้ายแล้วค่ะทุกวันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเรานัดพบกันทานข้าวมื้อเที่ยงพร้อมกับมีเพลงเพราะฟังสบายมาฝากคุณๆค่ะการทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ค่ะ Beautiful Sound วันนี้ไปก่อนค่ะกันทิตาประสิทธิ์ธานุรักษ์ขอให้คุณประสบโชคดีในการทำงานตลอดบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภออปท.ทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน69นายอสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day ประจำปี2569วันที่28กันยายน2569ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนเพื่อให้การรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามิน

0: ยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ียงของ Violet Vartiers เพลงนี้ค่ะคุณฟังศิลปินไทยร้องเพลงได้เพราะทีเดียวนะคะ give up give in นะคะก่อนหน้านั้นมีเสียงของปามีค่ะนี่ก็ศิลปินไทยเหมือนกันร้องเพลงสากลได้เพราะมากกับ All In นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่ชั่วโมงช่วงบ่ายแล้วกันค่ะชั่วโมงแรกของช่วงบ่ายและอยู่ด้วยกันกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์9กันยายน2569วันช็อปประจำเดือนนั่นเองค่ะกดอะไรเสร็จระก้าไว้ปาหังมงคลข้อแค่ได้กดใส่มันก็มีความสุขแล้วนะอาจจะกดใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ว่ากันอีกทีนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเก็บโค้ดลดเดินด้วยกันละกันค่ะกันนะฟังซึ่งก็ทำให้หลายๆคนก็มีความสุขได้กับการได้ช็อปนะก็สังเกตว่าช็อปออนไลน์เนี่ยจะมาแรงโปรโมชั่นมันก็จะดึงดูดใจนิดนึงยิ่งถ้าเกิดมีโค้ดลดโน่นนี่ลดค่าส่งลดอะไรต่างๆนานามันก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าของที่ส่งมาจะตรงปกหรือไม่ต้องลุ้นกันตอนแกะกล่องนี่แหละนะก็เอาใจช่วยด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายค่ะฟังเพลงเพราะด้วยกันนั่งยาวถึง 4:00 นเหมือนเดิมและอากาศค่อนข้างแจ่มใสแดดแรงร้อนอีกต่างหากด้วยนะคะไม่ทำงานของยังใครเพล

พลงนี้ก็เพราะดีค่ะคุณผู้ฟังกันจากศิลปินที่ชื่อว่าบีบาดูบีนั่นเองนะคะชื่อเพลงก็คือ All I Did Was Dream of You ค่ะก่อนหน้านั้นมีงานของอาร์ตี้กับ Experiment นะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายของเราฟังเพลงเพราะด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ว่าจะว่าไปก็มีหลายๆเพลงทีเดียวที่ฟังแล้วสบายสบายนั่นเองนะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันด้วยและมาพร้อมกับความสุขในการเลือกกันค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะคุณจะชอบรถแบบไหนก็เลือกสไตล์ในการเดินทางได้แบบที่คุณต้องการจะเป็นวันทำงานวันพักผ่อนวันเที่ยวได้ครบทุกรุ่นทุกรูปแบบของการเดินทางกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังและมาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายกับลูกค้าของโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณจะคันไหนก็ขับได้แบบสบายๆรถกระบะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าใครๆก็ชอบยิ่งขับกระบะสมัยนี้เขามีความออปชันต่างๆนานาทำให้ขับสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ได้ด้วยหัวฉี

จฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้นถึง 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มกอดถนนแน่นค่ะซื้อให้ลักวันนี้ช่วยคุณผ่อนสบายๆเอาอยู่เริ่มต้นที่ 6,770 บาทต่อเดือนและพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยและโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะชอบ Toyota Hilux ก็จัดได้เลยค่ะหรือจะเป็นความน่ารักสดใสของ Yaris Atype HEV ซื้อก็สบายผ่อนตามเริ่มต้นที่ 4,277 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะใช้ก็สบายค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับอัตราการเช็คน้ำมันอยู่ที่ 29.4 กิโลเมตรต่อลิตรรองรับ E20 ด้วยศูนย์บริการที่ดูแลคุณทั่วถึงแล้วก็ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีรับประกันระบบไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีด้วยกันค่ะสนใจแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกความสุขในการเดินทางรูปแบบที่คุณต้องการได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และการดูแลหลังการขายมีปัญหาตรงจุดไหนช่างเรารู้จริงและพร้อมแก้ไขได้อย่างตรงจุดด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานัดหมายส่งซ่อมล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะคุณถามเพลงนี้มาค่ะงานจากโอลิเวียดีน So Easy to Fall in Love ค่ะ

ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

คนเรียกเพลงนี้ว่าเพลงกันดั้มนะคะจริงๆก็อาจจะมีประโยคบางประโยคที่มันก็กันดั้มอะไรประมาณนี้คำดาค่ะกันจากเรมานะคะกันนั้นมีเสียกับ Unstoppable ด้วยบ่ายโมงกับ44นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของเรานะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะแดดก็ร้อนแรงอย่าให้อารมณ์ร้อนตามอากาศไปด้วยกันละกันนะคะยิ่งร้อนก็ต้องยิ่งหาที่แบบเย็นๆสบายๆจะได้ใจเย็นกันด้วยค่ะ

และมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะชวนมาดูแลดวงตากันบ้างเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้งานเขาแทบจะตลอดเลยก็ว่าได้ค่ะจะไม่พักสายตาจริงก็เวลาที่เราหลับเท่านั้นถึงจะได้พักสายตานอกจากนั้นก็ทำงานกันหนักหน่วงมากๆทั้งจ้องจอบ้างทั้งทำงานบ้างทั้งดูโน่นดูนี่ก็ต้องใช้สายตาเพราะฉะนั้นต้องดูแลกันให้ดีนะคะดูแลดวงตาก่อนปัญหาจะกระทบการใช้ชีวิตค่ะอาการเกี่ยวกับดวงตาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาโรคต้อหินต้อกระจกหรือว่าเป็นปัญหาด้านของการมองเห็นหากได้รับการตรวจแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาต่างๆนานาได้มาดูแลสุขภาพดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะเรามีโปรแกรมในการตรวจสุขภาพดวงตาอย่างครบวงจรตรวจวินิจฉัยอย่างแม่นยำตัดแว่นด้วยเลนส์คุณภาพสูงนะคะผ่าตัดรักษาต้อกระจกแล้วก็ลอกต้อเนื้อดูแลโดยจักษุแพทย์ด้วยค่ะจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราจะออกตรวจวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสามารถนัดหมายสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่053-200-002ต่อ2208เพราะการมองเห็นที่ดีคือส่วนสำคัญของคุณภาพชีวิตอย่ารอให้ดวงตาส่งสัญญาณเตือนแล้วค่อยเริ่มดูแลมาดูแลได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะเชลลี่โพสต์เพลงนี้บ้างกับพาวลองค่ะ

จากพิทบูเพลงนี้ค่ะ Timber Featuring กับเคชาด้วยนะพินเฮดเบอรี่ก่อนในนั้นกับ Colors of You และเชอร์รี่พุสกับพาวลองนะคะใบนี้หลายคนก็มีภารกิจนอกเหนือจากการทำงานแล้วคือการเชียร์วอลเลย์บอลชายไทยนั่นเองค่ะตบกันสนั่นกันเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายเราก็ชนะไปนั่นเองค่ะก็ชนะไต้หวันแบบก็ต้องอดเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสู้กันถึง5เซตด้วยกันค่ะเราก็สู้แบบสุดใจมากๆเลยเซตสุดท้ายก็ชนะไป15ต่อ10นั่นเองคว้าชัย3นัดรวดถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆสำหรับวอลเลย์บอลปีนี้ของไทยทั้งชายและหญิงให้กำลังใจกันต่อไปยังต้องแข่งกันอีกหลายรอบมากๆเลยทีเดียวส่งใจช่วยด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยกันบ้างนะคะไปพร้อมกับชลิกิบอยเพลงนี้ค่ะจอเกียร์ดิฟนะเดี๋ยวเจอกันบ่าย 2 ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผลพิซซ่า2025ไทยดีขึ้นคะแนนเพิ่มครบ3ด้านดันอันดับประเทศขึ้นที่53ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025เป็นสัญญาณที่น่ายินดีสำหรับการศึกษาไทยหลังคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับพิซซ่า2022ได้แก่วิทยาศาสตร์432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคณิตศาสตร์407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนและการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็นอันดับ53ในปี2025ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่น่ายินดีไม่ใช่เพียงอันดับที่ขยับขึ้นแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านซึ่งสะท้อนพัฒนาการของผู้เรียนในทักษะสำคัญทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจข้อมูลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นจากพิซซ่า2022อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติสะท้อนถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในรอบการประเมินครั้งนี้สำหรับก้าวต่อไปกระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับกรอบการเรียนรู้ด้าน AI สำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอนโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อให้เด็กสามารถแยกแยะข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและใช้ AI ได้อย่างเหมาะสมมีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบโดยจะบูรณาการทักษะเหล่านี้เข้ากับการเรียนรู้ในวิชาต่างๆไม่จำกัดอยู่เฉพาะวิชาเทคโนโลยีสำหรับการประเมินพิซซ่า2025ประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 8,547 คนจาก273สถานศึกษาครอบคลุมระบบการศึกษาหลายรูปแบบจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: าบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลย

0: ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening.

ไม่ใช่แค่เผลอใจอย่างเดียวคุณผู้ฟังคือตั้งอกตั้งใจในการที่จะรักจริงๆนี่คือผลิบานทั้งใจบิวมีลือและได้สยามโมมาฟีเจอริงด้วยค่ะมีความเป็นแบบลูกทุ่งเบาๆแต่ว่าเพราะมากๆเลยเวอร์ชันเดิมก็ว่าเพราะเวอร์ชันนี้ก็โอเคมากๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของลานลูกไม้กับไวท์แฟลกนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงริสานาริสากับไมล์เดซี่นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกัน1เพลงค่ะ1เพลงทวนยังโหลดไม่ครบเลยคุณผู้ฟังกำลังนั่งไล่ดูข้อความในอีเมลนะคะว่ามีเพลงอะไรส่งมาบ้างคือจะบอกว่ามาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็โหลดทีละเพลงเช็คฟังเอ๊ะเพลงนี้น่ารักเพลงนี้โอเคไหมเพลงนี้น่ารักค่ะคุณผู้ฟังเป็นโมเมนต์ของการคุยกันระหว่างคุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะบีบีแล้วก็เฮียปาสนั่นเองค่ะชื่อเพลงก็คือตั้งแต่มีเธอคนอื่นก็ดูธรรมดา

0: The House นะคะ Lady Blanc ค่ะมีหลายคนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตไม่ใช่สงสัยสังเกตเหมือนกันว่าความรักครั้งนี้ของ Lady Blanc และก็อบนิธินี่ดูแบบน่ารักนะไม่เคยเห็น Lady Blanc ยิ้มได้แบบนี้หัวเราะแล้วก็enjoy กับการใช้ชีวิตได้แบบนี้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการที่แบบเจอกันจนได้พอหากันจนเจอเสร็จปั๊บมันก็เลยเป็นความรักที่ค่อนข้างหลงตัวกลายเป็นเพลงนี้กับ Happy Hours นั่นเองจาก Lady Blanc นะคะลองฟังก่อนนั้นกับติดหวานค่ะและงานจาก BB Here Pass กับตั้งแต่มีเธอคนอื่นก็ดูธรรมดาไปเลยนะคะบ่าย2กับ28นาทีค่ะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth จัดแคมเปญพิเศษสุดนะคะวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะเมื่อคุณทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Plymouth นะคะและลูกค้าที่นำรถมารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมค่ะพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาดวงเชียงใหม่ได้ค่ะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขาย

0: ไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
0: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
2: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
0: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแลค่ะพร้อมให้การดูแลรถทุกคันแล้วก็รวมไปถึงรถคันใหม่ที่คุณอยากได้กับ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่ด้วยนะคะอีกวันทอนและบิวกินกับผลข้างเคียงค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพ

0: ือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
1: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh it up ชิงใหม่ Radio 92
10: Refresh refill the music

สบายใจแค่อยู่กับเธอค่ะงั้นจะขายเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีอบนิธิกับไม่อยากรักคนอื่นแล้วบ่าย2กับ43นาทีค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายๆฟังเพลงเพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานกันด้วยค่ะพูดถึงสมัยนี้จะมีหลายๆอย่างที่เป็นคอนเทนต์นะคะอินฟูสายเที่ยวบ้างสายกินหรือว่าอื่นๆเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังอินฟูสายกินซึ่งกินเยอะมากๆอายุน้อย24ปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเสียชีวิตหลังจากที่เคยมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำรุนแรงนะคะซึ่งเมื่อวันที่4กันยายนครอบครัวของอินฟูสายกินชาวจีนที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนค่ะประกาศว่าเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่17สิงหาคมขณะที่มีอายุเพียง24ปีเท่านั้นซึ่งก่อนเสียชีวิตเพียงแค่3วันเนี่ยเธอโพสต์คลิปจากโรงพยาบาลพร้อมเปิดเผยการเข้ารับการรักษาตัวจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำโดยค่าต่ำสุดเหลือเพียง 2.3 มิลลิโมต่อลิตรซึ่งเข้าข่ายระดับรุนแรงมากๆเลยทีเดียวก็คือเข้าใจง่ายๆว่าโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเส้นประสาทแล้วก็โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจด้วยหากระดับต่ำลดลงมากแบบนี้อาจจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ในรายที่รุนแรงอาจถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นได้ค่ะแล้วก็ภาวะโพแทสเซียมต่ำเกิดจากการที่กินอาหารน้อยแต่เกิดจากการที่ร่างกายของเราสูญเสียโพแทสเซียมมากเกินไปเช่นอาจจะอาเจียนหรือว่าท้องเสียต่อเนื่องเหงื่อออกมากใช้ยาขับปัสสาวะบางชนิดหรือว่ามีภาวะผิดปกติที่ทำให้เกิดไตของเราค่ะโพแทสเซียมออกมามากผิดปกตินั่นเองซึ่งในกรณีของอินฟูสาวชาวจีนคนนี้สื่อของจีนรายงานว่าเธอพูดถึงการทำคอนเทนต์กินโชว์อย่างหนักคือกินเยอะมากแล้วก็มีพฤติกรรมกระตุ้นให้อาเจียนหลังจากที่กินเข้าไปเป็นเวลา

นานก็คือกินแล้วก็อาเจียนกินแล้วก็อาเจียนซึ่งแพทย์อธิบายว่าการที่เราอาเจียนซ้ำๆทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำกรดในกระเพาะแล้วก็แร่ธาตุรวมถึงทำให้ไตเนี่ยขับโพแทสเซียมออกมามากขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยเป็นภาวะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้นั่นเองเพราะฉะนั้นฝากให้ระมัดระวังกันด้วยคือกินแล้วก็กินเลยกินแล้วอ้วกกินแล้วอาเจียนแบบเนี้ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนอาจจะกินแล้วมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดเรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นต้องรู้จักในการที่จะพอประมาณแล้วก็อินฟูสายกินนี่แหละน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอินฟูสายกินนะเป็นคนที่ดูคลิปใน YouTube ใน TikTok หลายอย่างทีเดียวค่ะในทุกแอปเลยก็ว่าได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการกินเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่กินแบบธรรมดาชวนไปกินโน่นนี่นี่นั่นก็จะดูนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการกินโชว์กินแหลกกินเยอะกินแบบน่ากลัวนะอันนั้นคือปัดหนีเลยชอบแบบเที่ยวมากกว่าอันนั้นรู้สึกสบายตา มากกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็เลือกเสพแล้วก็เลือกดูได้นั่นเองนะคะเพลงใหม่ของ Slap Kiss Bar เพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยค่ะแต่ชอบชื่อเพลงชื่อเพลงเขาคือปลายความฝันทุกคนมีความฝันเป็นของตัวเองนะจะเป็นจริงได้ก็ต้องลงมือทำด้วย

อยากจะให้ความรักสวยงามไปตลอดกาลนะคะงั้นจากฟิลโลฟิลโลเพลงนี้กับโฟอีฟค่ะชื่อเพลงก็คือ Bloom ความรักสวยงามเหมือนดอกมงดอกไม้เปรียบเลยเปรียบเทียบกันไปนะคะเบ่งบานให้รักแบบมีความสุขแล้วก็สวยงามเหมือนดอกมงดอกไม้ที่ได้น้ำฝนเลยประมาณนี้

นะคะสลับคิสก่อนนั้นด้วยกับปลายความฝันเพลงที่มีความหมายดีๆแม้จะแอบเศร้าในตอนท้ายๆเพลงเพราะจริงๆแล้วความฝันของเราอาจจะอยากจะไปกับใครสักคนหนึ่งที่เคียงคู่กันไปเคียงข้างกันไปแต่สุดท้ายไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็ส่งต่อความฝันให้เธอไปกับคนอื่นประมาณนั้นนะคะและตอนนี้ค่ะเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วค่ะคุณฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะและส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเจสเตอร์เพลงนี้กับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากรักแห่งสีลมเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.แนะวิธีรับมือและสังเกตสัญญาณเตือนน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนายธีรพัฒน์คัตชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้หลายจังหวัดจะมีฝนตกหนักจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดชันที่ราบเชิงเขาและหมู่บ้านที่ติดลำห้วยหรือริมทานน้ำตกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ขอแนะวิธีรับมือและสังเกตสัญญาณเตือนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติอาทิเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำและลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นกว่าปกติหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับดินภูเขามีเสียงดังผิดปกติจากภูเขาหรือลำห้วยอาทิเสียงหักของต้นไม้เสียงไหลของโคลนสัตว์ป่าแตกตื่นให้รีบขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินให้พ้นระดับน้ำและเตรียมอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นแนวการไหลของดินหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำห้ามว่ายน้ำหนีเพราะอาจกระแทกกับหินหรือซากต้นไม้รวมถึงไม่กลับเข้าไปในพื้นที่ดินโคลนถล่มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายซ้ำหากปฏิบัติตามข้างต้นจะช่วยให้สามารถรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้อย่างปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หา
1: ฟรีเหร
2: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อม

0: ือนบนฉลากก่อนใช้ยา
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

ณศักดาธรค่ะคุณผู้ฟังนี่คือทีละวันซิงเกิลล่าสุดจริงๆแล้วส่งมา2เพลงก็คือเพลงร่มแล้วก็เพลงนี้อันนี้เป็นเพลงแรกหลังจากคัมแบ็กมาเลยทีเดียวทีละวันนะคะ One Day at a Time ก่อนนั้นมีการชลีกับเรื่องจริงเพลงเก่าที่นำมาร้องใหม่ที่เพราะมากเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 15นาทีพร้อมแดดร้อนแรงสุดๆไปเลยนะคะ No one else ค่ะและ Copter Abbas คน

ทุ่มเทเท่าไหร่ก็คงสลายไปความรักเป็นเหมือนนาฬิกาทรายที่หายไปอย่างรวดเร็วหายวับไปเลยนะคะโบกี้ไลออนและจงอี้ภูวิสิทธิ์เพลงนี้กับนาฬิกาทรายก็คงจะหายไปโนเวนเอลส์และคัปเตอร์บัสกับคนคนนี้เป็นของคุณนะคะใบ3กับ23นาทีค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายฟังเพลงกันไปทำงานกันไปวันนี้ก็กลางสัปดาห์และคุณผู้ฟังวันนี้หลายคนอาจจะมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างนอกเหนือจากการทำงานแล้วก็คงจะเป็นลักษณะของการช้อปด้วยคุณผู้ฟัง 9.9 นี่โปรเขาเย้ายวนดีเหมือนกันนะเผื่อว่าใครอยากได้อะไรแต่สิ่งสำคัญคือต้องดูเงินในกระเป๋าเราด้วยนะยิ่งตอนนี้เราสามารถซื้อของได้ง่ายเพราะว่ามีในส่วนของการผ่อนต่างๆนานาก็ว่ากันไปทุกแอปพลิเคชันทำให้บางคนเนี่ยกดซื้อกระหน่ำโดยที่บางทีอาจจะประเมินตัวเองพอถึงสิ้นเดือนมาปั๊บก็หายไปหมดเลยทีเดียวหายจริงๆแต่ต้องดูนะจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะดีตรงที่สามารถช่วยสมัครหลายคนที่อาจจะไม่มีเงินก้อนในการไปซื้ออย่างเช่นอยากจะได้โทรศัพท์สักเครื่องนึงคือไม่ต้องเยอะมากมายอาจจะเป็นโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้แบบทนๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ผ่อนได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อตามที่ต่างๆอะไรประมาณนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูร้านให้ดีเพราะว่าซื้อออนไลน์มีความเสี่ยงหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ไม่ต้องเสี่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะที่นี่เราดูแลดีเสมอๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกรถคันใหม่แบบไหนก็มีให้คุณได้เลือกครบเลยค่ะพร้อมทั้งการดูแลหลังการขายสบายใจโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางยางรถยนต์นี่แหละต้องดูแลให้ดีนะคะคนจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ยางต้องพร้อมใช้ในการเดินทางอยู่เสมอค่ะศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้โปรโมชั่นดีๆให้คุณได้ดูแลยางรถยนต์อย่างสบายใจลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบค่ะฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเช็คยางก่อนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นะคะและยังมาพร้อมกับ 9.9 ดีลเด็ดค่ะเปลี่ยนยางสุดคุ้มที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นะคะจัดให้กับเปลี่ยนยางใหม่แบรนด์ชั้นนำลดทุกขอบสูงสุด 2,000 บาทเมื่อเปลี่ยน4เส้นค่ะลดเพิ่ม200บาทเมื่อนัดหมายเปลี่ยนยางภายในวันที่9ถึง11กันยายนนี้และรับบริการตั้งแต่9ถึง30กันยายนผ่อนยาง 0% นานสูงสุด10เดือนคุ้มยิ่งกว่าฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเมื่อลงทะเบียนผ่าน TCFR Plus นั่นเองคุ้มจริงรู้จริงดูแลยาวจริงที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะพบกับเราได้ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสี่แยกเฮเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะ Miss Call Good Mood ค่ะ

0: Toyota ชิงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: Refresh Refill the music.

นะคะคุณผู้ฟังกันกับของ Big Bang ค่ะก่อนแล้วก่อนนั้นมี Sister 19กับ God Not Around Any Longer ทั้งสองเพลงนี้อินโทรขึ้นเพลงจะเป็นเสียงแบบโทรศัพท์เหมือนกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็เลยหยิบมาต่อกันจะได้แบบเนียนๆนิดนึงนั่นเองนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราบ่าย3กับ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข่าวนี้แบบแวบๆนะคุณผู้ฟังสารฟันหลายคนที่เป็นจริงเมื่อก่อนสมัยก่อนจะไม่ได้ว่าโปเกมอนเนี่ยเป็นอีก1ตัวการ์ตูนที่หลายคนชอบกันนะเป็นผลงานการจับมือกันระหว่างโปเกมอนสลีปแล้วก็not a hotel ค่ะซึ่งเป็นโรงแรมทีมโปเกมอนที่สามารถเข้าไปนอนได้จริงด้วยนะสำหรับโลกของโปเกมอนค่ะเปรียบเสมือนบ้านที่แสนสบายและให้ความปลอดภัยซึ่งถือเป็นคอนเซ็ปที่ถูกต่อยอดออกมาเพื่อกลายเป็นพื้นที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปพักผ่อนสานฝันหลายๆคนที่อยากจะอยู่ในโปเกมอนจริงๆโดยใช้ดีไซน์ของโปเกมอนบอลซึ่งเป็นจุดขายในโปรเจกต์นี้พร้อมกับโลเคชั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติในเมืองฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งหลายคนอาจจะต้องไปตามรีวิวกันดูกันละกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งแฟนๆโปเกมอนนับล้านคนเลยทีเดียวค่ะที่อยากจะเข้าไปลองสัมผัสต้องบอกเลยตรงนี้ว่าโรงแรมทีมโปเกมอนดังกล่าวเนี่ยถูกสร้างขึ้นภายในใต้รูปแบบของ Special Stay Experience นั่นก็หมายความว่าไม่ใช่โรงแรมที่คนสามารถเข้าไปพักได้นะแต่จะต้องเป็นผู้ได้รับเลือกในแคมเปญเท่านั้นค่ะโดยรายละเอียดสถานที่ห้องพักและวิธีการเข้าร่วมสามารถที่จะไปติดตามกันได้ในเว็บไซต์หรือว่าจะเซิร์ชใน Google ก็ได้วันที่15กันยายนนี้สารฝันหลายคนที่อยากจะไปนอนในลูกบอลของโปเกมอนเลยประมาณนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆแล้วคนเราในบางทีคลายเครียดจากเรื่องใดก็แล้วแต่การได้ดูอะไรที่มันเป็นความฝันแล้วก็ดูเป็นอะไรที่มันแปลกๆที่ทำให้เราแบบได้ฟินด้วยเลยประมาณนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเดินทางของการได้สัมผัสความสวยงามแล้วก็อีกหลายๆอย่างทีเดียวโปเกมอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนชื่นชอบเป็นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ลองติดตามข่าวสารเพื่อจะได้ตามรีวิวของโปเกมอนที่ฮอกไกโดญี่ปุ่นเขานู่นเลยนะคะบ้านเราไม่มีแน่นอนใช่นี่ค่ะเพลงนี้กับรีเพลย์

ืมเพลงนี้ไปได้อย่างไรเสียงรู้ค่ะเพลงนี้กับ I'm sorry จริงๆต้องเข้าขายไม่ต้องเข้าพ่วงอยู่ในเพลงที่มีอินโทรเรียกเข้าเพลงก็คือเป็นเสียงโทรศัพท์อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวไว้คราวหลังเปิดต่อกันสนุกดีค่ะก็เดี๋ยวฟังเซียนบลูเพลงนี้กับ I'm Sorry และ Super Junior กับ Black Suit รวมไปถึง Shiny กับ Replay วันนี้เพลงเก่าล้วนๆกันเลยทีเดียวนะเพลงใหม่ส่งท้ายกันละกันค่ะก็เดี๋ยวฟังเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของสาวๆ Girl Generation แต่ว่ามาไม่ครบมาแค่3นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวฟังกับ Girl Generation Hayo Risu นั่นเองนะการทำงานของ Hayon Hayon นะคะแล้วก็มี Yuri แล้วก็ Soo Young ด้วยค่ะซึ่งมาพร้อมกับเพลงที่ค่อนข้างสดใส่น่ารักและก็ลุคที่ดูแบบดูสวยนะดูแบบน่ารักน่ามองเลยทีเดียวนะคุณฟังชื่อเพลงก็คือ Skibidi นั่นเองค่ะเพลงออกนะแบบน่ารักน่ารักลองฟังดูกันละกันส่งท้ายที่เพลงใหม่เพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกัน 5:00 นพร้อมกับเพลงเก่านะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ Mass FM ค่ะขอบคุณในการติดตามเจอกัน 5:00 นค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกิฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายในเวลา1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลอง

0: ้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุข
2: เพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
2: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากัน
1: ห่วงใยใส่ใจและแบ่งปัน
2: ขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
2: Our happiness Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดย
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมMass FM ร่มธรรมร่มใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติช่วงนี้ทางภาคเหนือและทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักและฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะทั้งนี้ในช่วงนี้จนถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนหลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบวันนี้นะคะ9กันยายนทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์หลายจังหวัดด้วยกันมาดูผลกระทบที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่อีกวันหนึ่งจากการคาดการณ์ของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่3 12กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรและเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะปรารถนาดีและห่วงใยยังติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: คินแห่ง Land and House ให้ข้อคิดไว้ว่าตลอดเวลาที่ทำงานอยู่อย่างนั้นคิดว่าตัวเองถูกมาตลอดพอเจอปัญหาเราก็แก้ไปเรื่อยๆหากเราท้อเราก็แพ้มันจงปฏิบัติตนให้ง่ายที่สุดก็จะกลายเป็นคนงามที่สุดหรืออย่าคิดอะไรหลายอย่างในคราวเดียวกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำฮันนี่แอคเซสซอรีส์เครื่องประดับสแตนเลสแท้ใส่ได้ทุกวันไม่มีลอกไม่มีดำทนทานใช้งานได้นานไม่เป็นสนิมไม่แพ้เหงื่อไม่หมองง่ายใส่ได้ทุกโอกาสแม้นวันเร่งรีบก็ไม่ต้องกังวลเครื่องประดับสแตนเลสแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมใส่ได้ทุกวันแม้นขณะอาบน้ำหรือออกกำลังกายมีดีไซน์หลากหลายใส่ได้ทั้งหญิงและชายเชิญนะคะพบกันที่มีโชคพลาซ่าฮันนี่แอคเซสซอรีส์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าริมปิงตรงข้ามร้าน Rose and Brew ค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการ

0: บุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่วารีเชียงใหม่ได้มุ่งมั่นเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นพลเมืองโลกตามวิสัย and education beyond tomorrow โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนทั้งนี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2จะมีการเน้นการสัมผัสและรากฐานวัฒนธรรมส่วนประถมปีที่3และ4จะเริ่มบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาเช่นกลไกของเล่นโบราณป.5ก็จะมีการยกระดับสู่โลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงและนี่ก็คือความสมดุลที่วารีเชียงใหม่ตั้งใจมอบให้เด็กๆเพื่อนักเรียนเป็น active learnerที่เก่งทั้งวิชาการสมัยใหม่แต่ก็ไม่ทิ้งรากเหง้าตัวตนความเป็นไทยและล้านนาอย่างภาคภูมิใจโดยมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ตรงส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้รู้จักบันทึกและใช้เทคโนโลยีในการคัดกรองข้อมูลเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ค่ะและนี่ก็เป็นการออกแบบการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจพัฒนาการจุดเด่นของกิจกรรมทัศนศึกษาที่วารีเชียงใหม่คือการวางลำดับประสบการณ์ตามความซับซ้อนที่เหมาะสมกับช่วงวัยการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่เงินตราล้านนาอาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่าจีนไทยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำมีพ่อค้ากลุ่มต่างๆเดินทางมาติดต่อค้าขายเช่นพ่อค้าเงี้ยวพ่อค้าชาวฮ่อพ่อค้าจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์พ่อค้าจากน่านพ่อค้าชาวพม่าพ่อค้าชาวมอญพ่อค้าจากสุโขทัยและอยุธยาเป็นต้นลักษณะการค้าโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองยังคงใช้ระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของเป็นหลักและชำระส่วนต่างด้วยเงินตราชนิดต่างๆของเมืองโยนกและเชียงแสนเมื่อก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแล้วเริ่มที่การผลิตเงินท็อกบางชนิดเช่นเงินท็อกเชียงใหม่ตลอดจนเงินเจียงและเริ่มปรากฏมีการใช้เงินตราของล้านนาเป็นสื่อกลางในการค้าขายสันนิษฐานว่าเงินตราล้านนาได้นำแบบอย่างมาจากเบี้ยหอยและเงินท็อกโบราณชนิดต่างๆและยังมีเงินดอกไม้เงินไซซีเงินพดด้วงจากต่างประเทศหรืออาณาจักรใกล้เคียงซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะนายอัศนีบรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจหลังคว้าแชมป์ระดับประเทศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีมระดับประถมศึกษารับโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการเข้าร่วมงานมหกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่7ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นของนักเรียนตลอดจนความทุ่มเทของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนวัดศรีสุพรรณพร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไปเทศบาลนครเชียงใหม่ขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จณโอกาสนี้
3: NASF

ยมพานิชมิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ชีวิตแพตตี้กริฟฟินได้ใช้เวลาหลายปีค่ะในขณะที่เธออยู่ในวงจรธุรกิจกาแฟไปกับการหาหนทางที่จะได้เล่นเพลงของเธอให้กับผู้ฟังได้รับฟังหญิงสาวจากดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาคนนี้รู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมากที่ในท้ายที่สุดแล้วได้เซ็นสัญญากับ A&M Records ค่ะเธอมีโอกาสได้พบกับโปรดิวเซอร์ผู้มากประสบการณ์ทำให้เธอรีบเข้าร่วมงานกับทางสตูดิโอนั้นทันทีหลังจากที่เธอทำงานอย่างหนักหน่วงนะคะและนำเสนอเพลงไปกับทางค่ายเพลงพวกเขาก็ปฏิเสธมันแทบจะในทันทีเธอตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธเพลงของเธอแต่สิ่งที่พวกเขาปฏิเสธก็คืออัลบั้มที่เธอนำไปเสนอนั้นในการทำอัลบั้มนี้แทบจะไม่มีเสียงของฉันอยู่ในนั้นเลยมันกลายเป็นอัลบั้มของโปรดิวเซอร์ไม่ใช่อัลบั้มของฉันมันผิดจากทิศทางที่ฉันต้องการไปมากเมื่อเธอตั้งใจทำใหม่อีกครั้งว่าจะส่งเทปบันทึกในขณะที่เธอฝึกซ้อมไปให้กับค่ายเพลงที่บันทึกโดยไม่มีโปรดิวเซอร์หรือวงดนตรีมืออาชีพเธอบอกว่าฉันรู้วิธีที่จะใส่เสียงที่แท้จริงของฉันเข้าไปในเทปบันทึกอย่างมีศิลปะถึงแม้ว่าบางเพลงจะถูกบันทึกในตอนที่แพตตี้นั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวแต่ว่าค่ายเพลงก็ชอบมันมากค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เธอสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเธอเองนั่นเองค่ะดังนั้นจงอย่ามองข้ามความสำคัญของความรู้เชิงปฏิบัติที่คุณมีอยู่ในตัวนะคะและความสำคัญความรู้เชิงปฏิบัติที่คุณจะได้รับจากการเรียนรู้ทุกๆแง่มุมของสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการพัฒนาความสำเร็จค่ะ

0: คาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบ้าขนาด19กิโลซักผ้าหน่วมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวลนะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
3: ค่ะเสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your Happiness

คุณผู้ฟังคะติดตามข่าวจาก NBC News พูดถึงกระแสความนิยมในเทคโนโลยีขั้นสูงที่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของกลุ่มคนทำงานออฟฟิศในกรุงปักกิ่งประเทศจีนผ่านรูปแบบร้านอาหารและเครื่องดื่มยุคใหม่ข่าวบอกว่าหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือร้านกาแฟฉีเซียนซึ่งเปิดตัวโดยจิงตงยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมปี67นะคะในย่านใจกลางกรุงปักกิ่งร้านแห่งนี้ถูกยกให้เป็นร้านกาแฟไร้คนขับอัจฉริยะ24ชั่วโมงแห่งแรกของโลกโดยภายในร้านไม่มีทั้งเคาน์เตอร์ชำระเงินบาริสต้าที่เป็นมนุษย์ขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่การบดเมล็ดกาแฟสกัดชงจนถึงการจัดส่งเข้าตู้รับสินค้าดำเนินการโดยหุ่นยนต์แขนกลสไตล์ฮิปฮอปแบบอัตโนมัติ 100% ลูกค้าเพียงสั่งซื้อผ่านระบบอัตโนมัติและนำรหัสมารับสินค้าที่ตู้ทั้งนี้ลูกค้าวัย26ปีซึ่งเดินทางมาทดลองใช้บริการเนื่องจากความสนใจเปิดเผยว่าแม้นความเร็วในการทำกาแฟของหุ่นยนต์จะยังไม่ไวนักแต่หากปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วขึ้นได้จะเป็นทิศทางการพัฒนาที่ดีและตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบของคนทำงานอย่างยิ่งนอกจากนี้ในย่านจงกวนซุนซึ่งเป็นแหล่งรวมบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพของจีนยังมีบาร์ที่ชื่อว่า AGI Bar ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี66และกลายเป็นจุดรวมตัวของนักพัฒนา AI นักศึกษาและนักลงทุนโดยลูกค้าที่มาใช้บริการและเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของร้านจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งาน DeepSeek V4 FlashAPI ฟรีซึ่งสามารถนำเหรียญโทเค็น AI ไปใช้พัฒนาโครงการหรือทดสอบโมเดล AI ใหม่ๆได้ทันทีภายในบาร์แห่งนี้นะคะยังมีเมนูเครื่องดื่มชูโรงเป็นเบียร์ขนาดมาตรฐานในราคาแก้วละประมาณ47บาททั้งนี้ผู้ก่อตั้ง AGI Bar เปิดเผยว่ากำลังนำระบบ AI Agent มาใช้บริการบริหารจัดการร้านและมีแผนจะนำหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์มาใช้ในอนาคตเพื่อลดต้นทุนแรงงานขณะที่ชุยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในท้องถิ่นระบุว่าชาวจีนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมากเนื่องจากสังคมเติบโตอย่างรวดเร็วและผู้คนต่างเชื่อมั่นว่าการก้าวไปข้างหน้าคือเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อไม่ถูกยุคสมัยทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
1: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
4: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
6: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
7: ห้องเชียงใหม
6: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
8: เชิญชวนกันมาที่วนัสสนัน
6: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
8: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
6: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
9: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
10: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
6: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
9: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
6: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
10: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
11: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
11: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
6: มนนมสดการเวลา
11: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
6: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
11: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
6: From passion to creation
11: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
11: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
12: Your happiness

0: ผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ

0: นามกอล์ฟลานนาโทร0532177763
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM
3: ความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความสามารถของปัญญาชนซึ่งมีความคิดที่ล้ำสมัย Progress depends on the enterprise of thinking people who are ahead of the times in their ideas.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมพันธุ์พืชสำหรับพื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus

อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้

0: พราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
2: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
1: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับข

ดีแน่นอนค่ะแต่ผลที่ได้กลับมาจะโอเคหรือว่าจะยังไงก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็เป็นความรู้สึกดีๆของเราที่อยากจะบอกรักนั่นเองนะกันกับของพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินตายก่อนนั้นมีพลพลกับคนเดินถนนด้วยค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเมื่อกี้ตอนประมาณก่อน4โมงเย็นฝนตกคุณผู้ฟังตกหลายที่หลายโซนกันเลยทีเดียวค่ะก็น่าจะตกแบบทั่วๆตอน4โมงกว่าๆก็แต่ก็ไม่ได้ตกหนักจนทำให้เกิดปัญหาการจราจรนะเพราะส่วนใหญ่หลายคนเวลาของการเดินทางเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนก็น่าจะค่อยๆทยอยในการเดินทางได้ค่ะก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าวันนั้นจะเจอฝนหรือไม่เจอฝนก็แล้วแต่เพราะว่าช่วงเวลาของการเดินทางรถแน่นรถติดแน่นอนนะคะมีเพลงเก่าๆมาฝากกันด้วยค่ะกับช่วงเย็นของเราเวลาของการเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักกันพรุ่งนี้ก็วันพฤหัสบดี1สัปดาห์ของเราไปเร็วเหลือเกินนะคะงั้นเก่าของทัชณตะกั่วทุ่งเพลงนี้กับห่วงฉันบ้างมา

0: กว่า
1: ลิฟกับออยค่ะคุณฟังสองเพื่อนสีและนี่คือสวนทางนะคะก่อนนั้นมีงานของแสงปฏิวัติเรืองสีกับทัดทานด้วยฝนที่ตกมาในช่วงเย็นๆเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ไม่น่าเชื่อนะโซนนี้ตกแบบเบาๆแต่ว่าอีกโซนหนึ่งตกหนักจนถึงน้ำท่วมขังกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็คลี่คลายเรียบร้อยเพราะช่วงประมาณ4โมงกว่านี้ฝนถล่มแยกต้นพยอมค่ะคุณผู้ฟังมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็น้ำรอการระบายค่อนข้างเยอะแต่ณเวลานี้ประมาณ5โมงกว่านี้ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติใช้เส้นทางได้เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกว่ามาแป๊บแล้วก็มาไวก็ไปไวฝนบ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับการเดินทางกันด้วยมิสูแสงชัยเชียงใหม่นำเสนอกับความสวยใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันกับรถที่ดูดีขับสบายด้วยนะคะน้ำมันแพงขึ้นทุกวันค่ะถึงเวลามีรถขับสนุกประหยัดและลุยได้ทุกเส้นทางแนะนำให้คุณได้แวะไปเทสได้และเลือกกันได้พบตัวจริงเรื่องการประหยัดกับคันนี้ All New X-Force HEV ในงาน Auto Show 2026นะคะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานตู้ปลาหน้าอควาเรียมชั้นจีนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมีการจัดบูธกันตั้งแต่11ถึง17กันยายนนี้11นาฬิกาถึง21นาฬิกาข้อเสนอสุดคุ้มค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 0% ทุกรุ่นนะคะผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและฟรีคูปองน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทด้วยขยายเวลารับประกันตัวรถ7ปีมาสัมผัสความสวยใหม่ของ All New X-Force HEV ตัวจริงพร้อมรับข้อเสนอพิเศษภายในงานหรือมองคันอื่นไว้แน่คุณผู้ฟังจะคันไหนก็ขับสบายๆทั้งรุ่นของ Pajero ก็สวยหรือว่าจะเป็นเล็กๆน่ารักทั้ง Atlas และ Milas ก็สามารถเลือกรับความสุขดีๆของการเดินทางได้แวะไปเจอกับเราทั้ง3สาขาได้เลยค่ะสาขาแม่เหียติดกับแม่โครหางดงนะคะ0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชค0862928251และที่สาขาลำพูนสันปาฟ้า0943139949ค่ะสามารถอัปเดตข่าวสารและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะงานเก่าของลีโอพุทธเพลงนี้บ้างขอใครสักคนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

งั้นค่ะของเจเจตรินนะคะอยากหมุนเวลาเหมือนเวลาไปช่วงเวลาที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังแข็งแรงแต่ทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงนะพี่แต่ว่ามันจะมีอะไรที่มาพร้อมกับอาการปวดหลังลุกก็โอยนั่งก็โอยอาหารก็ย่อยยากอะไรต่างๆนานามันก็เป็นไปตามอายุค่ะคุณดาฟังก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นตะหมุนเวลากลับไปไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดนะคะเจเจตรินกับอยากหมุนเวลาและไอซ์เวสต้าไอซ์รันยูกับแพ้แล้วผ่านค่ะพูดถึงวันเวลาที่ผ่านไปสุขภาพร่างกายเราก็เป็นสิ่งที่ยังคงต้องดูแลเสมอๆค่ะร่างกายล้าอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดสะสมก็เป็นได้นะเพราะทุกวันนี้นอกเหนือจากความปัญหาของตัวเราเองแล้วเนี่ยเผลอไปดูดราม่าของคนอื่นเขาปัญหาคนอื่นเขามาให้เราคิดอีกต่างหากด้วยทำให้บางทีอาจจะเป็นความเครียดแบบสะสมเล็กๆน้อยว่าถ้าเกิดเป็นเราจะทำยังไงเลยประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายล้าเครียดสะสมมีอาการยังไงบ้างปวดหัวบ่อยเป็นกันไหมคะปวดคอบ่าไหล่ตึงตลอดเลยอ่อนเพลียก็เหนื่อยง่ายนอนหลับยากหรือว่านอนแล้วไม่สดชื่นมีอาการใจสั่นหายใจถี่ค่ะปวดท้องแน่นท้องท้องอืดปวดหลังเรื้อรังภูมิตกไม่ค่อยสบายบ่อยครั้งนะคะความจำแย่ลงสมาธิสั้นลืมบ่อยเหลือเกินเวียนหัวมึนหัวอยากทานอาหารหรือว่าบางทีก็มีอาการเบื่ออาหารเฉยๆเลยค่ะกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวน้ำหนักขึ้นหรือว่าลงง่ายผิวพรรณก็แย่ลงหมองคล้ำสิวขึ้นผมร่วงผมบางหงุดหงิดง่ายค่ะอารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลไม่อยากเข้าสังคมอยากอยู่คนเดียวหมดไฟในการทำงานไม่อยากทำอะไรเลยตื่นกลางดึกบ่อยหรือว่าตื่นเช้าเกินไปนี่คือเป็นหาที่ทำให้บ่งบอกว่าเราเกิดความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้หาอะไรทำให้เราคลายเครียดกันดีกว่าซึ่งวิธีการคลายเครียดของหลายคนก็จะมาพร้อมกับการได้เที่ยวบ้างการได้ออกกำลังกายหรือว่าการกินนั่นเองค่ะกินของอร่อยนี่ช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นอย่าลืมแวะไปเติมพลังความอร่อยด้วยกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเปิดแล้วนะเปิดทุกเย็นค่ะ 17:00 นถึง 23:00 นเปิดร้านเปิดครัวพร้อมให้บริการเสมอหิวแล้วก็เชิญได้แวะได้เลยค่ะเหนื่อยจากการทำงานตลอดทั้งวันร่างกายต้องการอาหารทะเลก็แวะไปได้สายซีฟู้ดเลเวอร์ต้องชอบหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารไทยก็พร้อมเสิร์ฟเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆกันเลยทีเดียวค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นหล่นเนื้อปูเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นเนื้อปูหล่นนะคะมีแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแซ่บมากๆเลยทีเดียวค่ะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปี่กุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งแซ่บๆก็ได้เลยทีเดียวค่ะพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ฟินกันกับความอร่อยที่มากมายคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะสดสะอาดและบรรยากาศดีเลือกนั่งหลายโซนฝนไม่ตกโซนสวนโซนนี้ดีมากเลยทีเดียวค่ะลองไปชิลกันดูหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านพิกัดของร้านหาไม่ยากนะคะอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับรถผ่าน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะสังเกตซอยซ้ายด้านสังเกตซอยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะคุณผู้ฟังเลี้ยวไปข้างในได้เลยเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายแวะไปชิลกันได้ทุกวันนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวพาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองสร้างความประทับใจได้จองโต๊ะล่วงหน้าได้ค่ะ0635251719เบอร์นี้0635251719ดูรีวิวบรรยากาศรวมๆเมนูอาหารอร่อยๆที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับประกันอร่อยและตรงปกแน่นอนนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะแอมสาวลักษณ์ลีลาบทเพลงนี้ไม่รู้อะไรเข้าสิง

ลืมได้เลยงานเก่าของพี่แหวนนะคะทิติมาทิติมาสุนทรสุนทรนั่นเองค่ะแต่เป็นเวอร์ชันแบบน่าจะทำใหม่นะคะคุณผู้ฟังไม่ค่อยคุ้นเวอร์ชันนี้เลยลืมได้เลยค่ะลืมว่าเคยรักกัน move on ไปใช้ชีวิตของแต่ละคนกันต่อไปและก่อนนั้นมีงานของแอมสวรรค์ลีลาบุตรด้วยกับไม่รู้อะไรเข้าสิงนะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณในการติดตามด้วยค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยฝนน่าจะไม่มีแล้วล่ะไม่รู้นะดึกๆจะมาหรือเปล่าแต่ว่านะเวลาเนี้ยฝนไม่มีขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเหมือนเดิมไปพร้อมกับเพลงเพราะของมาชาและนี่คือใจเอ่ยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refreshing my radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ
1: ็กซ์พลัสโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: คุณกำลังฟังชิงแม็กเรดิโอ92โดยชิงแม็กสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmaekradio.com
6: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้นะครับวันพุธที่9กันยาแม้วันนี้วันที่9กันยานี่หลายอย่างทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหมู่9969เห็นไหมบางคนก็ถือวันนี้แบบสายมูเขาก็มีกิจกรรมกันนะคุณฟังเดี๋ยวเขาไปว่ากันตอนกลางกันแล้วกันว่าตอนนี้เราฟังเพลงเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ถึงบ้านสบายๆฝนตกก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เฮียแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมันได้หนึ่งกับกรีนพาร์คและสาขาที่6ใหม่ล่าสุดกับกาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้ใหญ่โอทงท้ายใหญ่มากแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับสะดวกสบายแวะไปอิ่มอร่อยกันได้นะครับมีบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ที่แบบล่าสุดเลยก็สาขานี้แหละฮะกาดฝั่งแม่ริมใครอยู่แม่ริมแวะก่อนนะครับก่อนจะเข้าบ้านเทคโฮมก็ได้มีบริการทั้งทานที่ร้านแล้วก็เทคโฮมด้วยนะครับเชิญได้ที่ชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้า3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town 22นะถ้าอ่านไม่ผิดนะ POP ฮะนพพรชำนิใครที่เตรียมไว้เตรียมตัวเดี๋ยวผมเปิดให้สำรองที่นั่งสำรองโต๊ะผมจะประกาศให้ทราบอีกทีนะครับคุณผู้ฟัง053-400-677 The Best in Town และห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: please.
1: เมื่อกี้ขึ้นมาวันนี้วันพุธคุณผู้ฟังวันนี้9เดือน9ปี69บางท่านก็แหมสายมูนี่เขาก็มีกิจกรรมกันเยอะนะไม่ใช่ว่าสั่งของเหรอวันนี้เขามีลดราคานี่ใช่ไหม99เนี่ยจะแล้วแต่ใครถนัดนะฮะก็แล้วแต่ความสะดวกนะฮะแล้วยังมีอีกหลายอย่างนี่ใช่ไหมคุณผู้ฟังคดีนายวันวันนะฮะ9กันยาโอ้โหปฏิวัติทุกสิ่งทุกอย่างมันมีตัวเลขบันทึกไว้หมดอ่ะคุณผู้ฟังลงไปค้นเถอะวันที่9กันยาเนี่ยนะฮะก็แปลกดีนะฮะผมว่ามันเรื่องวันที่เนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่นั่นแหละฮะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นหลักนะวันนี้สำคัญที่สุดกับวันพรุ่งนี้ใครก็หาสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตกันละกันนะครับวันนี้นั่งดูวอลเลย์บอลเมื่อตอน 11:30 นะครับไทยแข่งกับไต้หวันหรือว่าฮ่องกงเนี่ยโอ้โหกว่าจะชนะได้คุณฟังต้องบอกเลยว่าเหนื่อยไต้หวันทีนี้เป๊ะมากว่าเกาหลีว่าเนี๊ยบแล้วนี่เนี๊ยบโอ้โหคือพลิกไปพลิกมาเซตแรกเราชนะ2เซตหลังนี่เขาชนะรวดเลยคุณผู้ฟังผมว่าลำบากแล้วคิดว่าจบแน่เซตที่4ที่ไหนได้เรากลับมาพลิกได้เหมือนเกาหลีเป๊ะเลยฮะคุณฟังแล้วต่อในเซตที่5เรากลับไปชนะ15-10ก็แสดงความยินดีนะเข้ารอบไปแล้วนะเป็นที่1ในสายแต่ว่าเป็นที่2ของเอเชียนะฮะต้องไปไล่กันต่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายละไปดูสนุกสนานกันต่อคือจริงๆถ้าจบวอลเลย์บอลชายเนี่ยนะชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราก็จะไปต่อที่เอเชียนเกมเลยซึ่งตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันหมดเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวยังไงก็แล้วแต่ครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังฟังเพลงแล้วก็ขับรถดูทางให้ดีด้วยแล้วกันอะคุณฟังแค่นี้แล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยื่งเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio. Radio Twilight.
2: Turn the lights on, baby.

0: ยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได
2: ้ Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
4: Let it rain

เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาก็ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอบของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอทอมให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิษาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและ โตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่บอกว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาลงจอดอยู่บาทเดียวเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับ

0: พิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
1: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
0: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทอกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาคลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ 31-32 บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
3: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดพวกการป้องกันเราก็จะมีโอว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านไหนบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของโควิดนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
2: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่

0: ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันถูกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Standalone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
2: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับปิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567 ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
4: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
3: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซาร์รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2560ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยา าลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาสนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาทีย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ใต้ร่ม

0: สร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไมค์เสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเมื่อวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเว วลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรติ
2: Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโล
5: กว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับ

0: สบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ข่าวสารสาระบันเทิงก็เอามาผสมผสานกันในช่วงเวลา1ชั่วโมงประมาณต่อจากนี้ไปนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 20:10 ถึง 20:30 โดยประมาณผมธิติพันธ์ลานาพันธ์ดำเนินรายการครับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับแล้วก็ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ที่เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับสวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทางคลื่นวิทยุ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและทักทายคุณฟังที่ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของสถานีเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับคุณฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับที่แฟนเพจ Facebookตอกและก็ YouTube ของเชียงใหม่วันละที่ทอล์กวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569รายการแบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับประเด็นเรื่องของแจ้งให้ทราบแจ้งเตือนประกาศอะไรต่างๆนะครับก็จะเอามารวบรวมไว้ในช่วงที่1รวมถึงข่าวสารสำคัญที่มีผลกับการดำเนินชีวิตของทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่ข่าวสารในภูมิภาคข่าวสารในประเทศแล้วก็ข่าวสารของทั้งโลกนะครับช่วงวันที่ทอล์กช่วงที่2อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์และคุยเรื่องของเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆเหมือนท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงจะพยายามที่ไม่ซีเรียสจะเอามาแบ่งแบ่งแบ่งไว้ในช่วงที่2นะครับช่วงวันที่ทอล์กสวัสดีคุณฟังที่อยู่ทางอยู่ในห้อง TikTok Live นะครับคุณแม่จันทาครับคุณโยซิมโบคุณจูครับคุณสงเงี่ยมสิงกรนะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับสภาพอากาศในโซนที่ท่านอยู่รับฟังชัดสัญญาณชัดเจนไหมนะครับแล้วก็มีสภาพอากาศเป็นไงบ้างนะครับช่วงนี้ผมบอกว่าจะมีฝนตกจริงปากก็ไม่รู้คุณกวงครับคุณนิวเทลบอสของผมสวัสดีนะครับสวัสดีวันพุธนะฮะขอบคุณคุณเอกลินส่งดอกกุหลาบมาให้โอ้ขอบคุณมากได้รับเรียบร้อยแล้วคุณเอกลินบอกวันนี้วันพุธร้อนและอุอีกวันใช่วันนี้ร้อนจริงๆช่วงบ่ายสองนะครับข้างล่างอุณหภูมิโอ้สามที่หกองศาสามช่ำเลยนะช่ำเหงื่อนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังรอสมาชิกแป๊บหนึ่งครับเบรกแป๊บหนึ่งครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา Green Power Solar Energy

0: พลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย

สวัสดีคุณหันสือหันโซ653นะครับคุณนินี่สวัสดีนะครับคุณฟิล์มบ้านโหนฟิล์มบ้านโนนนะครับสวัสดีครับคุณตอชอรัตนเทพคุณเซเว่นดาร์กอุทัยนะครับคุณสมิงเสือลุ่มน้ำปิงอันนี้คนเชียงใหม่แน่นอนคุณทิพย์กรรณโนดนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ก TikTok Live นะครับคุณโคซอลครับสวัสดีนะครับคุณฮันโซ653สวัสดีครับสภาพอากาศนะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณแทนเรซซิ่งสวัสดีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวผมดูนะเมื่อกี้เห็นแวบๆครับบอกว่าภาคเหนือจะมีฝนเยอะตกหรือเปล่าแต่อีสานนี่หนักแน่ๆเลยดูที่หนองบัวลำพูเนี่ยนะครับน้ำระบายไม่ทันแล้วก็เรื่องของการคาดการสภาพอากาศนะครับณวันนี้วันที่9ในภาคเหนือมีเบาบางตั้งแต่วันที่10 11 12 13 4 วันนี้ทุกอย่างจะลงไปอยู่ที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกและภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้เสียเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็ฝนหนาแน่นนะครับแต่ว่าก็ตามภูมิภาคที่เขาคาดการณ์กันมานะครับการคาดการสภาพอากาศในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าคือตั้งแต่วันที่9ถึง15กันยายน2569นะครับภาคกลางนะครับ 60-80% กรุงเทพปริมณฑล 60-80% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 60-80% ภาคเหนือ 60-80% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60-80% ภาคตะวันออกนะครับ 70-80%ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60-70% ก็ถือว่ายังหนาแน่นอยู่ในช่วงวันที่9ถึง12นะครับแต่หลัง15ไปที่หลังตั้งแต่13ไปถึง15เนี่ยก็จะเบาบางลงนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ย13ถึง15ก็เหลือ40ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็เหมือนกันนะครับก็จะเหลือ 40% ประมาณนี้นะครับแต่กรุงเทพภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตก 60-80 ลวดยาวเลยจนถึงวันที่15นะครับขอตรวจสอบภาพอากาศก่อนเดินทางนะครับคุณผู้ฟังนะเรื่องของกิจกรรมในการเดินทางกิจกรรมกลางแจ้งอะไรต่างๆนะครับก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยผลกระทบถึงวันที่13กันยาฉบับที่6นะครับก็คือยังไม่ใช่พายุนะครับคุณผู้ฟังเป็นหย่อมความกดอากาศซึ่งก็เฉลี่ยตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือช่วงวันที่9ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือกลางตะวันออกฝนจะตกหนักแล้วก็10ถึง13จะลงไปที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับตรวจสอบสภาพอากาศกับกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อวางแผนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในบ้านที่เขาเรียกว่าใช้อะไรใช้มิเตอร์ชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกเก็บค่าไฟฟ้านะครับ6.80 บาทต่อหน่วยโอ้แพงนะแพงจริงๆอันนี้สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะครับมิเตอร์ชั่วคราวประมาณนั้น6.80 บาทต่อหน่วยปรับลดลงเหลือเท่ากับไฟบ้านครับ200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3 บาทนี่คือนโยบาย
ที่สามารถช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนที่ต้องจ่ายไฟฟ้าแบบแพงๆมานานนะครับไฟชั่วคราวไฟชั่วคราวมิเตอร์ชั่วคราวนะครับเขาปรับลงมานี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับเริ่มแล้วนี่ผู้ฟังเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับดีเดย์1กันยาที่ผ่านมานะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็คือโอ้แพงนะครับจาก6.80 บาทนี่แพงกว่าแพงกว่ามิเตอร์บ้านอยู่อาศัย TOU ในช่วงพีคด้วยนะครับช่วงแพงอ่ะช่วง9โมงเช้าถึง4ทุ่ม13ชั่วโมงแพงนะครับ 6.8 นี่ยังแพงกว่าโหเหลือลงมาถ้าใช้น้อยอ่ะ200หน่วยแรกยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแจ้งละนะเรื่องของค่าไฟแต่ก็อย่างที่บอกท่านบ้านไหนใช้ไฟเยอะๆท่านก็ต้องร่วมจ่ายนะโคเพย์เมนต์นะครับคุณฟังครับในตัวเมืองเชียงใหม่มีผู้สื่อข่าวเขาลงไปสำรวจตลาดสดในตัวเมืองเชียงใหม่หลายแห่งเลยนะครับผมก็เชื่อว่าคงจะอ้างอิงกับตลาดสดทั่วประเทศได้นะครับเพราะว่ามันคึกคักมากในช่วงต้นเดือนเพราะประชาชนส่วนใหญ่ออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับให้เงินสนับสนุนเดือนละ1,000 บาท4เดือนกันยาเนี่ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับโครงการนี้ดำเนินการมาแล้ว3เดือนเดือนนี้เดือนที่4เขามียอดใช้จ่ายร่วมกันทั้งของรัฐทั้งของประชาชนที่จ่ายรวมกันเข้ามาในระบบนะครับ123,000 ล้านบาทเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยจ่าย71,000 ล้านแล้วก็ประชาชนร่วมจ่ายอีก 52,600 ล้านก็60-40นะไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดว่าโครงการนี้ดีไหมถูกใจไหมเขาบอกว่าดีโครงการที่ดีของรัฐนะครับถือว่ากระตุ้นยอดขายในช่วงต้นเดือนอย่างดีพอมีให้แอปเนี่ยคนมันก็กล้าจ่ายกล้าควักเพราะมันควักแค่40%แล้วของราคา100 บาทเมื่อก่อนจ่าย100เดี๋ยวนี้จ่ายเหลือ40 บาทรัฐบาลช่วยจ่าย60ก็เป็นช่วยกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยนะครับช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโครงการนี้ก็ช่วยได้เยอะนะรัฐบาลแม่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่ารัฐบาลลองดูสิต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีกได้ไหมขายดีนะครับก็ลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับร้านค้าริมทางร้านอาหารช่วงเย็นก็คนออกมาใช้สิทธิ์คึกคักนะครับร้านอาหารหลายๆร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นนะโอเคคือมีคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้นะครับขอใช้สิทธิ์26ล้านคนมีผู้ใช้สิทธิ์จริงๆ 25.79 ล้านคนโอ้ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะเยอะนะมีการประมวลผลเบื้องต้นจากกระทรวงการคลังบอกว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ100,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถ้ามันดูดีเขาก็คงจะพิจารณาเรื่องของขอเดินหน้าต่อโครงการไปอีกระยะหนึ่งเงื่อนไขจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับลองติดตามดูข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่นะข่าวคนส่วนเล็กนี่เอาไว้ก่อนข่าวแล้วครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่แน่นอนเมื่อวานนี้มีคลิปเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นไวรัลเลยนะในโซเชียลนะครับประเด็นดราม่ามีผู้ที่โพสต์เนี่ยใช้ชื่อใน Facebook ชื่อรัฐพัฒน์ปานมั่นคุณรัฐพัฒน์โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความประกอบว่าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครับคุณหมอออกมาโวยหน้าห้องตรวจบอกว่าตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะว่าในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ในระบบคุณหมอไม่สามารถเปิดดูได้นัดเจ้าหน้าที่มาตั้งแต่เช้าจะเที่ยงแล้วก็ยังไม่มีใครมาหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของไฟล์ฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยนะอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
ประชาชนต้องมานั่งรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคุณหมอชื่อนายแพทย์เอกเปียงแก้วคุณหมอเอกนะครับคุณรัฐพัฒน์บอกขอบคุณที่ออกมาปกป้องประชาชนคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณหมอเอกเปียงแก้วหมอด้านสมองชื่อดังของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชใต้นั่นนะครับกำลังส่งเสียงโวยวายแล้วตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งพยาบาลหน้าห้องตรวจนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ทำงานล่าช้าส่งผลให้ประชาชนผู้ป่วยที่นั่งรอหน้าห้องตรวจตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตรวจได้เพราะตรวจไม่ได้เพราะหมอที่ใช้การตรวจไม่ได้เพราะหมอดูฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้ไงนะครับไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้มาให้หมอตรวจในคลิปคุณหมอเอกมีการกล่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ทำงานล่าช้าและมีการชวนผู้ป่วยและญาติไปพบผอ.เพื่อร้องเรียนหลังจากโลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นกันอย่างแพร่หลายส่วนใหญ่มีการแสดงความชื่นชมนายแพทย์เอกที่กล้าออกมาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ป่วยที่ต้องมานั่งรอตรวจเป็นเวลานานว่าความล่าช้าของเจ้าหน้าที่นะครับล่าสุดบ่ายโมงครึ่งของวันนี้ครับวันที่9ที่ห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแพทย์หญิงจิรวรรณอารยพงศ์พร้อมผู้บริหารของโรงพยาบาลเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงดราม่าเรื่องนี้ว่าปัญหาเกิดจากในตอนนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชระบบเก่าขยับเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่เนื่องจากโรงพยาบาลย้ายข้อมูลภาพเอ็กซเรย์จาก data center เก่าไปยัง data center ใหม่ย้ายได้เพียงแค่5ปีคือปี2022ถึง2026ปัจจุบันข้อมูลอื่นๆนะครับพวกประวัติแลบอื่นๆสามารถดูข้อมูลได้เป็นปกติแต่ถ้าแพทย์ต้องการดูข้อมูลย้อนหลังมากกว่า6ปีแพทย์เข้าไปดูได้ผ่านระบบเดิมดูจากโปรแกรม Solipax เนื่องจากยังมีข้อมูลเดิมอยู่ยังไม่ได้ลบนะครับสรุปจากที่ผอ.แถลง1ดูข้อมูลย้อนหลังได้ใน6ปีในฐานข้อมูลใหม่2ถ้าอยากจะดูข้อมูลย้อนหลังมากกว่า5ปีที่ยังไม่ได้ย้ายสามารถเข้าไปในช่องทางเดิมที่เคยดูได้และสามารถติดต่อที่โทรศัพท์ภายใน8113ห้องระเบียนเอ็กซเรย์เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผอ.บอกว่าทางโรงพยาบาลได้ทำความเข้าใจกับคุณหมอแล้วนะครับเป็นที่เข้าใจกันดีของทุกฝ่ายแล้วก็สามารถทำการรักษาต่อได้จนเสร็จสิ้นลงในเย็นวันเดียวกันคือเย็นเมื่อวานไม่ได้มีปัญหาขยายลูกลามอะไรมากมายครับเข้าใจกันดีทุกคนเข้าใจกันแล้วทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคห้องเอ็กซเรย์แก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดินหน้าทำงานรักษาประชาชนกันเต็มที่ไปคือคุณหมอข้อคงเป็นห่วงเพราะผมฟังจากคลิปก็เหมือนกับว่าคนมานั่งรอเกอร์ประมาณนั้นตั้ง 40-50 คนอยู่หน้าห้องตรวจแต่มันตรวจไม่ได้เกิดจากอะไรทำไมถึงเข้าไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้คือเรื่องของการย้ายระบบอะไรคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่แจ้งคุณหมอว่าระบบคุณหมอมันเป็นอย่างนี้นะคุณหมอจะดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะถ้าเป็นฟิล์มใหม่5ปีเนี่ยดูในช่องทางใหม่นะแต่ถ้าจะเอาฟิล์มที่ย้อนหลังหนักมากขนาดนั้นเข้าไปในระบบเขายังมีอยู่เพราะย้ายมายังไม่หมดหรือว่าย้ายยังไม่เสร็จหรือว่าย้ายมาจะย้ายมาแค่นั้นทำไมคุณหมอไม่ทราบทำไมคุณหมอต้องออกมาโวยหน้าห้องแสดงว่าคุณหมอไม่ทราบไม่มีใครบอกคุณหมอเหรอทั้งนั้นนี่มันเป็นเรื่องจำเป็นนะคุณหมอต้องเข้าไปดูฟิล์มได้สิเขาถึงจะวินิจฉัยได้ใช่ไหมครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนี้คุณฟังครับผู้ป่วยก็ถูกใจครับบอกว่าคุณมาโวยซะหน่อยคือตอนแรกดูคลิปหลายท่านไม่ทันฟังดีเห็นคลิปอะไรนะครับก็ไปหลายท่านก็คือเข้าใจผิดที่ว่าคุณหมอออกมาโวยวายประชาชนที่มารอตรวจจริงๆแล้วไม่ใช่ครับโวยวายขั้นตอนของฝ่ายเทคนิคของโรงพยาบาลทำให้คุณหมอไม่สามารถที่จะตรวจประชาชนได้อย่างลื่นไหลได้แล้วก็เป็นผลให้ประชาชนมานั่งรอเกอร์เกือบเกอร์แล้วถ้าเป็นไปตามนี้ก็คือไม่เกอร์แล้วแต่ว่ามันก็ใช้เวลาคงจะยาวคงจะยาวแต่ก็สามารถดันจนจบทุกเคสภายในวันเดียวกันได้นะครับท่านคุณฟังหรือว่าแฟนรายการที่กำลังติดตามเรื่องนี้ผมเชื่อว่าก็คงมีคนรอเรื่องนี้อยู่เยอะนะครับแต่เขาก็ไม่บอกมาทั้งหมด
แผ่มมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องของยังเคาะไม่ได้ไหมว่าจะต้องเอาแบบไหนยังไงผมกำลังพูดถึงเรื่องของโซล่ารูฟท็อปที่รัฐบาลจะให้เงินช่วยแบบให้เปล่าให้ 30,000 50,000 ต่อมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าคุณเอกนิตินิติธรรมภาวะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดในงาน TNN Future Forum 2026 Thailand Beyond Tomorrow มองอนาคตกำหนดทิศทางไทยชื่องานยาวๆนะครับบอกว่าเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปช่วงกลางเดือนตุลาคม69ตั้งเป้าหมายครอบคลุม1ล้านครัวเรือนมีแผนดำเนินการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี70นะครับก็อาจขยายเป็น 1.5 ล้านครัวเรือน10กันยานี้รู้เรื่องนะครับจะมีการเตรียมเสนอเรื่องมายังกระทรวงการคลังอนุมัติวงเงินภายใต้พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินที่อนุมัติไปแล้วอ่ะศุกร์ที่11กันยานี้รู้เรื่องนะครับเงื่อนไขรูปแบบโครงการสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปกำหนดสิทธิ์ไว้1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าสามารถเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ทั้งบนหลังคาหรือบนพื้นนี่ช่วงก่อนบอกรูฟเท่านั้นเดี๋ยวนี้ตั้งบนพื้นก็ได้นะครับรัฐบาลจะมอบเงินอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทรวมเป็นกรอบวงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาทมีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าได้เข้าไปดำเนินการจั๊มไฟหรือเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับนอกจากนี้ประชาชนไม่จำเป็นต้องสำรองเงินทุนก่อนครับเนื่องจากธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะสำรองเงินลงทุนให้ก่อนผ่านการออกสินเชื่อสำหรับติดตั้งโซล่าการไฟฟ้าจะนำรายได้จากการรับซื้อไฟฟ้าคืนมาหักชำระค่างวดส่งคืนให้กับธนาคารของรัฐทั้งนี้คาดว่าครัวเรือนที่ติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์จะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนได้เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนตลอดอายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์25ถึง30ปีการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์การไฟฟ้าจะเข้าไปดำเนินการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะให้ใหม่ทดแทนมิเตอร์รุ่นเดิมกับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการให้ระบบรองรับการคำนวณและขายไฟฟ้าคืนเข้าระบบได้อย่างถูกต้องทางนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะคู่ไปกับการขยายสายส่งและการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะครับโดยงบประมาณในการติดตั้งและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนี้จะใช้เงินลงทุนของการไฟฟ้าเองโดยไม่ได้ใช้เงินกู้จากพ.ร.ก.เงินกู้ด้านการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดมาในประเทศกระทรวงการคลังจะร่วมกับ BOI มีแผนปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเองได้เช่นเซลล์เพื่อแก้ไขอุปสรรคของผู้ประกอบการในไทยที่มีกำลังการผลิตรวม 7.8 กิโลกิกะวัตต์ในอดีตเนี่ยนะครับผู้ผลิตโซล่าเซลล์จะเน้นผลิตเพื่อส่งออกเพราะว่าเขาได้รับการยกเว้นภาษีต่างจากการผลิตเพื่อขายภายในประเทศที่ต้องเสียภาษีนำเข้าชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นการปรับลดภาษีนี่ก็จะช่วยดึงผู้ประกอบการให้กลับมาผลิตเพื่อขายในประเทศเดี๋ยวว่าเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะจ้างงานคนไทยก็จะจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับดูนะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเขาก็ทำครบวงจรนะเขาบอกว่าตอนนี้คุณเอกนิติเขาวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาพวกโครงสร้างเศรษฐกิจเติบโตต่ำเติบโตช้าปัญหาหนี้ครัวเรือนและเงินออมไม่เพียงพอเป็นมานานแล้วนะครับพอเกิดวิกฤตพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินำเข้าเพื่อผลิตไฟฟ้าก็เลยเพิ่มสูงขึ้นเรื่องนี้ส่งผลกับประชาชนฐานรากได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาระค่าของชีพการแก้ไขปัญหาแบบเดิมที่รัฐต้องอุ้มชูภาระค่าใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆมันไม่สามารถตัดวงจรปัญหาได้รัฐจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมและสร้างไปพร้อมกันลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างยั่งยืนสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตพลังงานสะอาดนะครับดังนั้นไอโครงการโซล่ารูฟท็อปเนี่ยก็เป็นการยกระดับ
และก็เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้บริโภคที่จ่ายค่าไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ผลิตและผู้ขายปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานครั้งใหญ่นะครับและที่สำคัญนี่เขาบอกว่าหลังจากซ่อมแล้วก็ต้องสร้างด้วยคือเขาจะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานจัดฝึกอบรมทักษะช่างประกอบติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์สร้างอาชีพให้กับคนไทยจะก่อให้เกิดการสร้างงานและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศได้นะครับติดตามผมเชื่อว่าเรื่องนี้คนรอฟังกันเยอะนะครับลูกค้าที่กำลังจะติดสินอะชะลอการตัดสินใจเดี๋ยวรอเงื่อนไขของรัฐบาลก่อนว่าจะต้องเลี่ยงอะไรยังไงผมไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมไปถึงลูกค้าที่เขาไม่เอาสินเชื่อแต่เขามีกำลังที่จะติดเขาจะขอรับเงินช่วยเหลือตรงนี้ได้หรือเปล่าคือไม่ต้องใช้สินเชื่อของรัฐอะแต่เขาใช้สิทธิ์ว่าเขาก็ช่วยประเทศเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานทางเลือกได้เขาเป็นบ้านหนึ่งหลังใน1,500,000หลังของรัฐบาลเหมือนกันแต่เขาควักเงินเองเขาไปกู้ที่อื่นมาเองเนี่ยตรงนี้จะได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือหรือเปล่าเขาก็ทำถูกต้องตามขั้นตอนหมดเพียงแต่ว่าเขาไม่ยื่นกู้แบงก์ของรัฐแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าเราจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวนะกรณีที่มีคลิปออกมาว่ามีการวิ่งไล่ชกต่อยทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับเป็นความขัดแย้งของ2สถาบันเหมือนเดิมก็คือฟูเทนถวายกับปทุมวันช่างกลช่างกลบริวารกันช่างกลคือเป็นคู่แบบคู่คลาสสิกนะครับนะวันนี้รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์หรือว่าอาจารย์เชนนะครับก็มีการแถลงผลการร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็ประเด็นที่เขาเอามาคุยกันเขาบอกว่าไอ้เรื่องตีสองคนตีกันนี่มันเป็นเรื่องไม่รู้จะพูดยังไงเลิกไม่ได้มาตรการยังไงก็ตามนะเดี๋ยวก็กลับมาทะเลาะกันอีกนะครับแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของทั้งสองสถาบันแต่มันมีผลขอกับความเชื่อมั่นของประเทศคือโซนปทุมวันพื้นที่สยามเนี่ยมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมันเป็นพื้นที่ของเยาวชนที่มาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นพื้นที่ของการศึกษาในทุกช่วงวัยเรื่องนี้เขาบอกว่าจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้ต้องจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีผลกับความน่าเชื่อถือของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับตั้งเป้า3เดือนนี้จะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้ง2สถาบัน3เดือนดูแลความปลอดภัยของทุกคนให้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันดูแลเรื่องการเรียนการสอนที่ไปกระทบคุณภาพของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนะครับปทุมวันต้องปฏิบัติตามข้อ1ที่พูดเมื่อกี้และต้องหาแนวทางเปลี่ยนผ่านพื้นที่ถ้ามีเรื่องต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับการพูดคุยกันนะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุเทนถวายมอบหมายให้อธิการบดีจัดพื้นที่ใหม่ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่อยู่ในพื้นที่เดิมเพื่อลดข้อพิพาทแล้วก็ให้แล้วเสร็จในเวลา3เดือนพื้นที่ปัจจุบันที่ทางอุเทนถวายใช้อยู่ได้คุยกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วว่าจะไม่ใช้พื้นที่นี้ไปในเชิงการค้าหรือว่าเชิงพาณิชย์แต่ยังคงเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนวัตกรรมให้คนไทยมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ได้3เดือนนี้ครับรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านของทั้ง2สถาบันนี้ตามข้อกำหนด1 2 3 4นี้อย่างไรบ้างนะครับนะ
คือมันไม่ใช่แค่เรื่องณปัจจุบันนะคุณฟังมันเหมือนกับเป็นความเป็นค่านิยมมันเป็นนอมมันเป็นค่านิยมของสถาบันแบบนี้และโดยเฉพาะยิ่งสองสถาบันนี้ไปแล้วเหมือนกับถูกปลูกฝังมาจากรุ่นเดิมๆรุ่นพี่รุ่นอะไรที่มันปลูกฝังวัฒนธรรมผิดๆแบบนี้มาผมไม่ได้บอกว่ารุ่นพี่ทุกคนเป็นผู้ผิดนะครับแต่เราต้องยอมรับนะว่ามีรุ่นพี่บางคนที่เขาตั้งตัวที่จะทำอย่างนี้จริงๆแล้วก็มาปลูกฝังรุ่นน้องนะครับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็เอามาปลูกฝังรุ่นพี่ที่ปัจจุบันเพื่อมาปลูกฝังรุ่นน้องที่เป็นน้องใหม่ให้มีค่านิยมแบบนี้นะครับบางทีไปทะเลาะวิวาทกันบนรถเมล์เจอกันทั้งไล่เจอเลยไปอยากได้เลยอยากได้เสื้อช็อปเขาอยากได้หัวเข็มขัดเขาเนี่ยมันเหมือนเอาเป็นสัญลักษณ์พอได้เสร็จก็ทำร้ายร่างกายเขาได้เสร็จแล้วก็เอาไปโชว์รุ่นพี่นะเนี่ยเห็นไหมครับผมไปแย่งมาได้เนี่ยไอสถาบันที่เป็นคู่อริกับเราเนี่ยรุ่นพี่ก็จะให้คำชมมันต้องอย่างนั้นนะโอ้เยี่ยมน้องเยี่ยมน้องผ่านการทดสอบแล้วน้องเป็นได้รุ่นแล้วน้องเป็นรุ่นน้องที่สมบูรณ์แบบได้ประมาณนี้คงจะมีการคงจะผมคาดว่าน่าจะมีการปลูกฝังแบบนี้ก็เลยเกิดค่านิยมแบบนี้ขึ้นนะครับเอาละครับอีกเรื่องนึงเตือนท่านที่นิยมในส่วนของการใช้ฟิลเลอร์นะครับเลขาธิการอย.เภสัชกรหญิงสุภัตตาบุญเสริมนะครับบอกว่าข้อเท็จจริงกรณีที่มีชาวต่างชาติอายุ43ปีมาเสียชีวิตในประเทศไทยรายงานผลชันสูตรระบุภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดเกิดขึ้นหลังจากเข้ารับบริการฉีดสารไฮยาลูโรนิกเอซิดเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายครับอย.ก็ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกที่ฉีดไอ้ตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเติมเต็มในกลุ่มไฮยาลูโรนิกเอซิดผสมยาชาครับอันนี้ไม่ตรงกับข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอย.ฟิลเลอร์ถือเป็นเครื่องมือแพทย์มีข้อบ่งใช้สำหรับการฉีดเพื่อรักษาร่องลึกหรือปรับรูปหน้าครับพวกแก้มพวกร่องแก้มปากฉีดฟิลเลอร์ให้หน้าตึงปากตึงให้ไม่หย่อนประมาณนี้การเอาไปฉีดเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายก็มันใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับการเป็นการใช้นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ได้รับอนุมัติมีการความเสี่ยงต่อผู้รับบริการนะครับเพราะว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเลือดฝอยแล้วก็เส้นประสาทหนาแน่นฉีดผิดตำแหน่งก็ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้เส้นเลือดอุดตันเนื้อเยื่อตายติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างกรณีเนี้ยนะครับก็เลยออกมาย้ำครับว่าอย่าไปทำไปเรื่อยนะครับก่อนรับบริการสอบถามชื่อผลิตภัณฑ์เลขที่ไปรับแจ้งอย.และให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้เนี่ยมันถูกต้องไหมที่เอามาใช้กับอวัยวะอื่นเนี่ยนะถ้าฉีดฟิลเลอร์แล้วมีอาการผิดปกตินะครับปวดบวมผิวซีดคล้ำผิดปกติหายใจลำบากเจ็บหน้าอกรีบไปหาหมอเลยนะครับครับก็แจ้งเตือนคุณฟังว่าเขาบอกคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยนะเป็นอินฟลูจากต่างประเทศนะครับแล้วมาเสียชีวิตในประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของวันละที่ทอล์กมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่เหมือนเดิมครับ

0: คาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง Variety Talk
5: สองทุ่มห้าสิบนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talkนะครับในช่วงที่2ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Green Power Solar Energy ขอบคุณสวนพนักเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณคุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเชียงใหม่ radio.com และคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์ TikTok ไลฟ์ของรายการนะครับขอบสวัสดีคุณฟิล์มโกโก้นะครับสวัสดีคุณบีแฮปปี้คุณโกมินการคุณไซมอนครับครับคุณก้อยรัชดาพรคุณหมกตัวกลัวโดนทับนี่นะคุณแมนคาเฟ่แอนด์คลับแม่สายครับสวัสดีครับคุณวันใหม่สวัสดีครับครับคุณโกคันสวัสดีครับคุณจูบอกอยากให้ต่อคนละครึ่งจริงๆอ่ะ50 50อ่ะผมว่ามันจำง่ายนะมันนั่งคำนวณมันนั่งคำนวณมันนั่งคูณ60 40อีกนะครับคุณน้ำใสนะสวัสดีครับเนี่ย วันนี้อากาศร้อนจริงๆนะครับหลายท่านบนวันร้อนคุณพศขนฝันคุณแทนเลสซิ่ง นะนะโอเคคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังช่วงของวาไรตี้ผมจะพยายามนำเอาเรื่องเบาๆมาฝากนะไม่ซีเรียสนะเรื่องไหนที่ไม่ซีเรียสบ้างอ่ะคุณผู้ฟังครับมีชายหนุ่มชาวจีนคนอายุ28ปีครับเขามีความเชื่อว่าการกินกระเทียมเจียมทุกวันจะช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตพอเข้าไปอ่านเจอข้อมูลบนโซเชียลมีเดียว่ากระเทียมเป็นยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติช่วยต้านมะเร็งช่วยล้างสารพิษแล้วก็ดีกับสุขภาพหลายด้านเขาก็ทดลองเลยครับกินกระเทียมสดต่อเนื่องนานกว่า5เดือนผลตรวจสุขภาพออกมาแบบตรงกันข้ามครับหมอก็เลยถามว่าช่วงที่ทำนาคุณกินอะไรคือหมอตกใจหนุ่มคนนี้เป็นวิศวกรเทคโนโลยีสารสนเทศจากมณฑลเจียงซูประเทศจีนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตอักเสบเรื้อรังหลังเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับความกังวลเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นก็เลยค้นหาวิธีดูแลตัวเองจากอินเทอร์เน็ตพบข้อมูลจำนวนมากที่กล่าวถึงประโยชน์ของกระเทียมก็เริ่มทดลองกินกระเทียมตามสูตรที่คิดขึ้นมาเองนะครับกินกระเทียมสดวันละ3กลีบตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็เพิ่มกระเทียมสับจำนวนมากในอาหารทุกมื้อแม้แต่เวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านเขาก็ยังเตรียมกระเทียมติดตัวไปด้วยครับให้มั่นใจว่าจะได้รับกระเทียมทุกวันแต่พอหลังจากผ่านไป5เดือนผลตรวจสุขภาพก็บอกว่าค่าการทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็วระดับโปรตีนในปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้นระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงจนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอันตรายผลตรวจนี้คุณหมอก็ต้องถามถึงพฤติกรรมการกินในช่วงที่ผ่านมาครับหาสาเหตุที่จะทำให้อาการของโรคไตแย่ลงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตอธิบายว่าสารที่ชื่อว่าอัลลิซินในกระเทียมครับมีคุณสมบัติช่วยต้านแบคทีเรียและช่วยลดการอักเสบในระดับหนึ่งจริงๆแต่โรคไตอักเสบเรื้อรังเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของโครงสร้างเนื้อไตไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการกินกระเทียมเพียงอย่างเดียวนะครับถึงแม้ว่ากระเทียมจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่การรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเทียมสดอาจจะเพิ่มภาระให้กับร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีการทำงานของไตนั้นลดลงหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือกระเทียมมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงครับกระเทียม100กรัมมีโพแทสเซียมประมาณ620มิลลิกรัมผู้ป่วยโรคไตที่มีความสามารถในการขับโพแทสเซียมลดลงการที่ไปได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปอาจจะนำไปสู่ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงยิ่งจะไปเพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้โชคดีที่เคสนี้ครับคุณหมอตรวจเจอความผิดปกติได้ทันเวลาครับหลังจากนั้นวิศวกรหนุ่มคนนี้ก็หยุดกินกระเทียมสดเลยเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็ปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมมากกว่านี้หลังจากนั้นผ่านไป2เดือนค่าตรวจทางชีวเคมีต่างๆก็เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญครับว่าถึงแม้ว่าอาหารบางชนิดจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่ควรเอามาใช้แทนการรักษาทางการแพทย์โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวนะครับการที่เราจะไปกินอะไรแบบสุดโต่งแบบนี้นะผมว่าก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำนะท่านไปคุยกับหมอก่อนดีกว่าว่าไอ้หมอผมเป็นอย่างนี้ผมจะกินอย่างนี้ได้ไหมมันจริงไหมที่เรื่องนี้นะครับมันดีเรื่องราวในโซเชียลมันบอกแต่ด้านดีด้านที่มันเป็นข้อจำกัดที่มันไม่เหมาะกับบางคนเขาบอกไม่หมดนะครับคุณหมอแนะนำครับว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตควรจะควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ระมัดระวังอาหารบางกลุ่มนะครับก็มีอาหารโซเดียมสูงนะครับพวกผักดองเนื้อลมควันอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารแปรรูปเกลือที่มากเกินไปจะทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำเพิ่มความดันโลหิตและเพิ่มภาระให้ไตครับอาหารโปรตีนจากพืชในปริมาณมากเช่นพวกถั่วเหลืองเต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตบางรายนั้นการที่ท่านได้รับโปรตีนมากเกินไปก็จะไปเพิ่มของเสียที่ไตต้องกำจัดได้นะครับอาหารที่มีพิวรีนสูงครับพวกอาหารทะเล เครื่องในสัตว์น้ำซุปเข้มข้นเนี่ยอาจจะเพิ่มพวกระดับกรดยูริกเพิ่มความเสี่ยงกับการสะสมผึ่งในไตได้นะครับเพราะนั้นแนะนำนะวิธีที่ดูแลไตให้แข็งแรงในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากการควบคุมอาหารให้เหมาะสมแล้วนะครับเขายังแนะนำหลักสำคัญในการดูแลสุขภาพไตก็คือเลือกรับประทานโปรตีนคุณภาพดีในปริมาณเหมาะสมนะครับพวกไข่นมเนื้อไม่ติดมันเดินน้ำให้เหมาะสมครับไม่มากหรือว่าน้อยเกินไปตามคำแนะนำของแพทย์ตรวจติดตามค่าการทำงานของไตและปัสสาวะเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการนอนดึกต่อเนื่องย้ำครับว่ากระเทียมครับคุณผู้ฟังยังคงเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะครับถ้ารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่ไม่มีอาหารชนิดใดสามารถที่จะรักษาโรคได้ด้วยตัวของมันเองครับท่านที่กำลังรักษาโรคไตก็ไปควรจะไปทดลองสูตรสุขภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ปรึกษาคุณหมอนะดีบางทีเรามองว่ามันเป็นของดีๆเนี่ยนะครับก็อาจจะกลายเป็นของอันตรายได้ที่เราใช้ผิดวิธีนะครับผมก็ยังย้ำเสมอนะว่าอะไรก็ตามที่มันมีคำว่าเกินไปตามหลักเนี่ยมันถึงมันมักไม่ดีมักไม่ดีนะครับปิดท้ายเรื่องเบาๆวันนี้ครับคุณฟังตอนนี้ 2:57 นะครับเดี๋ยวคุณฟีติดตามทางเชียงใหม่ radio.com นะแล้วก็ FM 92เชียงใหม่ radio นะครับก็จะตัดสัญญาณจะตัดตอน 3:00 ตรงผมไม่อาจจะเอาให้ทันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงจังหวัดที่รวยที่สุดในประเทศไทยหลายคนอาจจะนึกถึงกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนคำถามให้แม่นยำขึ้นว่าจังหวัดใดสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อจำนวนประชากรได้สูงที่สุดคำตอบคือกลายเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออกครับข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดปีพ.ศ. 2567จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสภาพัฒน์พบว่าระยองยังคงเป็นจังหวัดที่มี GPP ต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่ม76จังหวัดนะครับรองลงมาคือชลบุรีและก็ฉะเชิงเทรานี่คือตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและก็ระบบโลจิสติกส์นั้นมีอิทธิพลต่อตัวเลขเศรษฐกิจระดับจังหวัดอย่างมากนะครับGPP คืออะไร GPP ย่อมาจาก Gross Provincial Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหมายถึงมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดในช่วงเวลาหนึ่งนะครับถ้าเอามูลค่านี้เอามาหารด้วยจำนวนประชากรจะได้ตัวเลขผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคนหรือว่า GPP per capita อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนี้ก็จะใช้เปรียบเทียบศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ได้นะครับจังหวัดที่มีโรงงานขนาดใหญ่มีท่าเรือนะครับมีแหล่งพลังงานมีธุรกิจบริการหรือว่ามีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รายได้สูงๆก็มักจะมี GPP ต่อหัวอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศนะครับ GPP ต่อหัวไม่ใช่เงินเดือนรายได้เฉลี่ยหรือจำนวนเงินที่ประชาชนทุกคนได้รับจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตแล้วก็กำไรของมูลค่านะครับรวมหมดนะการใช้เครื่องจักรเงินทุนแรงงานที่อาจจะเดินทางมาจากจังหวัดอื่นด้วยก็มีผลต่อตัวเลขพวกนี้เหมือนกัน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะปภ.แนะวิธีรับมือและสังเกตสัญญาณเตือนน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้หลายจังหวัดจะมีฝนตกหนักจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดชันที่ราบเชิงเขาและหมู่บ้านที่ติดลำห้วยหรือริมทานน้ำตกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ขอแนะวิธีรับมือและสังเกตสัญญาณเตือนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติอาทิเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำและลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นกว่าปกติหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับดินภูเขามีเสียงดังผิดปกติจากภูเขาหรือลำห้วยอาทิเสียงหักของต้นไม้เสียงไหลของโคลนสัตว์ป่าแตกตื่นให้รีบขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินให้พ้นระดับน้ำและเตรียมอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นแนวการไหลของดินหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีพลัดตกน้ำให้หาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนให้พ้นน้ำห้ามว่ายน้ำหนีเพราะอาจกระแทกกับหินหรือซากต้นไม้รวมถึงไม่กลับเข้าไปในพื้นที่ดินโคลนถล่มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายซ้ำหากปฏิบัติตามข้างต้นจะช่วยให้สามารถรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้อย่างปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำบ้านใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตรวจบินเดือนกันยายนครบเงื่อนไขปรับเป็นอัตราบ้าน200หน่วยแรกค่าพลังงานไม่เกิน3บาทนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหา @ercvoice Facebook Page สำนักงานกกพ.หรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02-207-3599หรือ1204ในวันและเวลาราชการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

สดชื่นไปกับเสียงเพลง

สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: 103.75 เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่อธิการข่าวก้าวหน้านิวออนไลน์ขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศในรอบ24ชั่วโมงท่านติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของดินฟ้าอากาศประจำวันขอบคุณช่องทางรายงานข่าวชาวบ้านสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคปกติในพื้นที่และวิทยุออนไลน์ทีวีออนไลน์ที่ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวชาวบ้านท่านใช้วิจารณญาณขอบคุณท่านที่ได้เสพข่าวผ่านเว็บไซต์ www.9nanews.com ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตนำมาลิงก์เพื่อให้ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งสื่อภายในประเทศและต่างประเทศ
2: ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะตุเจ้าวัดหนองตองแห่งดงจังหวัดเชียงใหม่ตัวนี้ก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเราก็ได้มาพบปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณก่อนอื่นนั้นเอามาไหว้พระพุทธธรรมประสงค์สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตในบทสวดติตมาภาพเคยนำมาสวดแก่ญาติแก่ยมท่านทั้งหลาย 1. ได้รับฟัง 2. ได้สาธยายร่วมกัน 3. เพื่อให้มนต์ต่างๆเหล่านี้ได้อยู่ในจิตในใจมนต์พระคาถาทุกบทได้เลือกยกเอามนต์ที่เป็นมงคลมาสวดในครั้งนี้ฉะนั้นญาติโยมจึงนำมาสวดเป็นประจำทุกวันและตอนอาตมภาพก็สวดทุกเช้าทุกเย็นและก่อนนอนสิ่งเหล่านี้แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อถ้ามีความเชื่อมั่นใจทุกอย่างนั้นย่อมเกิดผลเมื่อเราเชื่อมั่นว่าทำงานครั้งนี้ต้องสำเร็จผลยอมตั้งใจทำก็สำเร็จผลได้มันจะมีอย่างเดียวนะมันแล้วแต่บุญวาสนาบางคนมีความเชื่อกูต้องถูกหวยแน่วันนี้นะต้องเป็นของกูแน่ถึงวันออกมา

เชื่อมั่นบางสิ่งบางอย่างนั้นมันจะมีข้อตรงกันข้ามถ้าอย่างนั้นแล้วแต่บุญแต่วาสนาของใครของมันเอาละต่อไปเรามาไหว้พระเนาะแล้วก็สวดมนต์พร้อมๆกันไปอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเ

นักบวชทั้งหลายพึงกราบอุปัชฌาย์นะโมตัสสะ

ไอ้จักกินเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะโทปาปะคะโหตุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโทปะกะวะตาธัมโมสันติโกอะกาลิโกเอกิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะโทปปะคะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสโยคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยตะกินายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะโทปาปะคะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังปะคะนิอริยยะชาติยะชาโตนาปิชานะเมสัญจิจัปปนังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัปปัสสา
Ochang ko sa ti sang kato tamman ang wijayo tatha. Wiriyam piti pasati po chang ka chatatha pare. Samato pe ka po chang ka satete sa patak sina. Muni na sambada kata paweta pauli kata. Sangvatante apinyaya nipanaya japotiya. Etena satya vachena sotite oto sapatha. Ekasaming samayena to mokala nanya kasapang. Kilane to kite te sawa po changke satate sanye. Teja tang apinanti towa roka mucing sutang kane. Etena

รักษาบังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์คาถาอันเหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดในสรีระร่างกายคืออันตรธานสัวหายมีความสุขกายสุขใจแม่นบ้านตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไก่ไก่ตุกสลอกตุกกองไปก็เงื่อมีใจกลับมามีโชคมีชัยปราศจากภัยอันตรายต่างๆบวชโจรภัยอัคคีภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยอุปัตติภัยโรคาภัยอย่าได้มากรรมกายอย่าได้เกิดมีมาขอจำเริญด้วยความสุขความสุขถึงกายความสุขถึงใจจำเริญด้วยสติและปัญญาแม่นว่าญาติโยมทำการค้าการขายขายแม่นขายมันคิดอันใดเอ่ยสมปรารถนาดังปอนตว่าอายุวันละสุภะพละโดยเถิดกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนตลอดเวลาว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมตะวันนี้กลางวันน้องตองก็ฝนตกเมื่อคืนก็ฝนตกใกล้เคียงก็มีฝนลงมาเช่นเดียวกันแต่ลมนั้นตามปกติแต่ญาติโยมบางที่ก็ตกหนักบางที่ก็ตกน้อยโทรไปถามหาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่บนดอยมืดครึ้มมาได้หลวงพ่อย่ำตกเตือนโทรไปทางบ้านเก่าเมืองเดิมแม่ริมเพราะว่ายังมองมืดคลุ้มเนี่ยยังไม่ตกเตือนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตามจังหวัดในประเทศก็เตือนละตำบลนั้นตำบลนั้นไอ้รีบอพยพด่วนน้ำหลากน้ำท่วมน้ำมันแรงน้ำถ้ามันทุลงจากที่สูงลงที่ต่ำมันมีความรุนแรงสามารถปัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าที่อยู่ที่อาศัยสัตว์กาเครื่องใช้กายังก็ไหลไปตามน้ำหมดดังที่ปรากฏคือเฮาหันด้วยสายตาฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนับตั้งแต่เมื่อตะวันมาจนถึงปัจจุบันโยมและอาตมาก็ผ่านมาและต้องผ่านไปถึง200 ปีตะวันนี่กินของอายก็อยู่วัดรับยมกินก็ทอนก็อยู่วัดอู้จ๋ากับศรัทธาญาติยมตกค่ำขึ้นมาก็พักผ่อนน้องตองก็ไม่ได้ไปไหนแต่วันที่12ที่ใกล้มานี้ญาติยมปะกันที่วัดดอยสะเก็ดทำบุญอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณแล้วก็เวลาเดียวกันนั้นคงไปตัดกันเดียที่วัดพุทธนิมิตอำเภอจอมตองทำบุญหลวงปู่ภูบาบุญมาก็คงจะจากต่อยสะเก็ดลับไปเมื่อคืนปะกันเนอ8 โมงเมื่อคืนเนอสถาสารปีธรรมสัญจรณที่วัดดอนจืนตุเจ้าหนองตองไปปะยมแน่นอนไปปะยมแน่นอนณที่วัดดอนจืนอำเภอสารปีโครงการธรรมสัญจรพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะสงฆ์และญาติโยมร่วมกันจัดเป็นประจำทุกเสาร์บางเสาร์สถาก็ห้ำฝนฟังเทศพระเจ้าก็เทศห้ำฝนไปถ้วยไปก็ห้ำนั่งฟังก็ห้ำปิกก็ห้ำนี่นะสาธุวันนั้นอย่าได้ตกอย่าได้ตกดินน้ำลมไฟหยุดก่อนนะตะวามีโยมโทรมามือถือของมือของโทรศัพท์วัดเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนมันดังสว่าเสียสว่าเสียนะ
ถ้าจะโทรมาก็มือถือก็คงจะดีหมายเลข0819503471 0819503471เอาบอกคำๆก็ได้ครับ0819503471พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมการกระทำใดๆก็ตามไม่ว่าการค้าการขายการเกษตรการห้ามการเรียนการอยากจะทำงานการนั้นงานนี้ทุกคนนั้นต่างก็มีความหวังแม้แต่ญาติโยมก็ทำบุญก็อยากได้รับผลบุญแต่บางคนเวลาก็ทำบุญเนี่ยอยากได้รับผลบุญแต่ว่าส่วนทางกันสาธุวันนี้ข้าได้ช่วยครูบาแต่งนั้นแต่งนี้บริจาคเงินไป500 บาทพันบาทงวดหน้าเนี่ยสาธุขอได้สักคำเถอะก็จะมาทานนักๆอันนั้นมันเป็นความหวังเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกิเลสมารถ้ามันมามันก็มามันก็ได้ถ้ามันมามามันก็บ่มาเอาก็บ่ได้ฉะนั้นญาติโยมต้องแยกแยะให้ออกคนเฮานี่ทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วนึกพอออกไม่ออกมันเปรียบว่าเหมือนพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเข้าก็ดีถั่วก็ดีงาก็ดีหรือว่าพืชผลเลยยืนต้นทุเรียนมะม่วงลังสาดลองกองส้มโออย่างก็ตามที่เขาปลูกลงไปนั่นน่ะเหมือนกับพืชทุกชนิดอย่างที่กล่าวเอาหวานลงที่ใดปลูกลงที่ใดเอาก็ต้องการงอกเงยขึ้นมาที่นั้นและพืชผลทุกชนิดย่อมจะงอกเงยขึ้นเพราะว่าอาศัยแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็สำคัญยิ่งยอมปลูกอย่างลงไปนั้นถ้าดินมันเค็มเนี่ยก็มีปัญหาละถ้าดินมันล้วนปืดบางชนิดก็ไม่ต้องการก็ปัญหาเกิดขึ้นถ้าดินนั้นผลซ้ายปืดบางชนิดชอบมันก็งอกเงยขึ้นงามพืชทุกชนิดบางอย่างมันจะมีอย่างอย่างขนุนนี่เป็นต้นมะนุนนี่นะมันมีอย่างหรอกเอาไปปลูกหรือเอาไปจำเนี่ยยมทั้งหลายมันก็งอกเงยได้งามฉะนั้นท่านทั้งหลายเบื่อวานพืชอย่างใดลงไปในดินมันก็ย่อมจะเกิดผลอันนี้เอาทำบุญเอาก็ย่อมจะได้บุญเอาทำบาปเอาก็ย่อมจะได้บาปตะวาวันซืนนี่ญาติโยมมีคนมานั่งอู้หลังจากเสร็จงานเมื่อวันที่7แต่วันที่8ปันมาที่วัดไปบังเอิญเนี่ยยอมทั้งหลายลูกเปิ้นเป็นสุดที่รักแล้วก็มีลูกคนเดียวเป็นพ่อจ๋าก็เรียกว่ากำลังจะได้กินบ้ากินแดงก่อนวันนี้เปิ้นบอกว่าเป็นคนดีชาวบ้านชาวจองเปิ้นก็ขวดว่ามันดีเป็นคนขยันช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยหนังสือก็เก่งก็จะไม่ต่อชั้นสูงขึ้นไปหรอกแต่ว่าวันหนึ่งขับรถออกนอกบ้านไป
จะไปซื้อของกินของว่าตามใบรุ่นย้ำตันไปถึงจุดหมายปลายทางก็ไปโจนเสาไฟฟ้าเลยเสียชีวิตคำติผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ก็ร้องไห้เพราะความเสียอกเสียใจเขาก็ถามอาตมาว่าหลวงปู่ลูกของเขาเนี่ยเป็นคนดีมันมีศัตรูที่ไหนอาตมาว่าศัตรูไม่เกี่ยวข้องทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ว่ามันถึงเวลามันเป็นกรรมมันเป็นเวรของเขาเขามาตึกแค่นี้แล้วก็เรียกว่าไม่น่าตายแต่เขาก็ตายจากเอาไปแต่นึกไปนึกมาเนี่ยโยมคนมีอายุอ่อนกว่าลูกของโยมเนี่ย7-8 ปี10 กว่าปีเล็กน้อยตายฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าลูกเขาอายุพอ20 กว่าปีเล็กน้อยแล้วมันจะบัดตายมันก็ต้องตายตายอย่างนี้ไม่น่าตายอาคารณะมรณังไม่น่าตายแต่มันก็ตายมันตายไปก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกบอกว่าเขาบอกว่าเราบ่เปิ้นบ่ตัวมันย่อมเป็นไปฉะนี้ก็เขาเป็นคนดีอ่ะหลวงปู่มันมาหน้าเลยนะแม่นทุกคนก็เป็นคนดีถ้าอู้อย่างอี้ครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องดับขันนะเนาะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องดับขันนิพพานครูบาอาจารย์ก็ต้องดับขันนิพพานสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลที่สร้างไว้ทั้งอดีตหลายอดีตด้วยกันมันคือผลมันเกิดผลมันย่อมเป็นไปได้เหมือนกันทุกผู้ทุกคนก็เลยนั่งอู้นั่งปลอบใจเปิ้นเป็นเวลาพอสมควรแต่ก็ลากลับนะได้ยมทั้งหลายปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเราเป็นเจ้าพุทธเนี่ยเราจึงแบกขันห้าไว้อยู่ตลอดเวลาอย่างใดก็ตามศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในชีวิตนี้อย่าประมาทเนอะในชีวิตนี้อย่าประมาทอาตมามานั่งคิดพิจารณาตัวเก่าว่าต่อไปที่ได้ตั้งกองทุนเนาะจะตั้งกองทุนสักกองทุนเนาะกองทุนชื่อว่าบุญท่านใจนะเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายไว้อย่างวันหน้าได้จะเป็นสายบุญกับญาติกับโยมเนาะลองช่วยกันคิดนะตั้งกองทุนเพื่อชีวิตเอาละวันนี้อุจจาไปมาเป็นเวลาเป่าสมควรอายุวันโนสุขังพระลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณณัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะสัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาช่วงเช้า 9:39 นาทีอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ098-017-8170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปียงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 นาทีได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

วกเราทั้งหลายสิ่งที่เราต้องพิจารณาและแก้ไขสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาได้แก่ความทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเราจำเป็นต้องใช้ปัญญาญาณใช้ปัญญาแก้ปัญหาคำว่าความทุกข์ออกไปจากชีวิตของเราวันไหนเราไม่เกิดความทุกข์มันไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกวันเรารู้ดังคนตาบอดรู้ว่าทุกข์แต่ไม่เคยเห็นความทุกข์เหมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นว่าสีแดงเป็นลักษณะแบบไหนสีขาวเป็นลักษณะแบบไหนนะสีฟ้าเป็นลักษณะแบบไหนคนตาบอดมันก็ไม่รู้รู้แต่คำพูดเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายรู้แต่ว่าทุกข์แต่ไม่เคยเห็นทุกข์เหมือนคนตาบอดเช่นนั้นแหละพวกเราต้องพิจารณาเราจะทำอย่างไรเหมือนเราจะทำอย่างไรให้เราเห็นทุกข์เหมือนเราเห็นสีแดงเหมือนเราเห็นสีฟ้าเห็นบทบรรลักษณะสีแดงเป็นแบบไหนสีฟ้าเป็นแบบใดสีดำเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเราเห็นแล้วถ้าเราเห็นทุกข์ดังเราเห็นสีแดงนั่นแหละเราจะพ้นทุกข์ทุกวันนี้มันไม่เห็นทุกข์มันรู้ทุกข์แต่ไม่เคยเห็นทุกข์แต่พวกเราต้องพิจารณาว่าคำนี้มันเป็นลักษณะแบบไหนเราจะเข้าถึงทุกข์เราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเราต้องพิจารณารู้แต่ทุกข์แต่ไม่เคยเห็นทุกข์มันจึงทุกข์จนตายรู้แต่ทุกข์แต่เราออกจากทุกข์ไม่ได้เหมือนคนตาบอดนั่นแหละพวกเราทั้งหลายไปไหนไม่ได้ไหนไปไหนได้ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีถนนนึกดูนี่เราต้องพิจารณาดูเราไม่เราเห็นทุกข์เราก็จะออกจากทุกข์ได้เราเห็นทุกข์เราก็จะพ้นทุกข์ได้แต่เราต้องพิจารณาทุกข์มันไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดจากสิ่งนี้ทุกข์ที่แท้จริงมันเกิดที่จิตของเราแต่ทุกข์ที่จริงมาเกิดขึ้นที่จิตของเราเกิดขึ้นที่กายของเราทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากเวทนานั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เวทนาจะไปอาศัยอะไรไปอาศัยอายตนะก็คือตาตาเห็นรูปเราก็ไปปรุงแต่งในตาที่มันเห็นรูปดังตาเราไปเห็นรูปแบบอาหารเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันอร่อยเราไปเห็นขนมที่มันอบยุคปัจจุบันขนมมันเหลืองมันงามอยากกินก็เข้าใจว่ามันอร่อยเหมือนครัวซองนั่นแหละเราเข้าใจว่ามันอร่อยแต่พอเราไปกินแล้วมันไม่อร่อยอย่างนี้ขนมคุกกี้ก็เช่นเดียวกันเราเข้าใจว่ามันอร่อยพอเราไปกินแล้วไม่อร่อยนี่เราไปมโนปรุงแต่งไปตัดไปยึดติดสิ่งที่เรารู้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามาฝึกจิตไม่ให้จิตไปยึดติดสิ่งที่จิตมันรู้เราจะต้องมีหลักให้กับจิตจิตนั้นจะต้องอาศัยตาหรือตานั้นจะต้องอาศัยจิตจึงเห็นภาพเห็นรูปต่างๆเห็นวัตถุต่างๆรับรู้รู้สึกสิ่งต่างๆที่มันกระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะต้องหยุดยั้งความรู้สึกที่เรารู้สึกให้ได้ว่าวันนี้เราเห็นทุกข์เราไม่เคยเห็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์ไม่เราเห็นสีแดงเราก็จะหนีถ้าเราเห็นทุกข์ไม่เห็นของเน่าเราก็จะหนีมันได้เราก็ไม่เหม็นเราก็มีทุกข์ทุกวันนี้เราทุกข์และออกจากทุกข์ไม่ได้เหมือนหนูที่มันตายใต้ตู้แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยกวางหนูตัวนั้นจะเหม็นกวางหมูหนูตัวนั้นมันจะเน่ากวางเน่าแล้วเสร็จกว่ามันจะหายเหม็นใช้เวลายาวนานนั่นแหละเราทุกข์ก็เพราะอย่างนี้แหละเราทุกข์จนตายเพราะเราไม่เห็นทุกข์
รู้ทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์นะพวกเราทั้งหลายนะเราจะต้องพิจารณาว่าเราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรทุกข์มันเกิดจากไหนอะไรทำให้เราเป็นทุกข์เราต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาแก้ไขตาของเรานี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หูของเรานี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จมูกของเรานี่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ให้เราเข้าใจแบบนี้ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดตรงนี้หมดหรือสิ่งภายนอกมากระทบตาเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สิ่งภายนอกมากระทบจมูกกลิ่นมากระทบจมูกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างเงี้ยเช่นเราอยู่ในบ้านมีกลิ่นเหม็นยังมีกลิ่นเหม็นมาตามอากาศให้เราเหม็นทุกข์เหม็นแล้วเกิดความทุกข์ไม่พอใจอย่างเงี้ยพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นมากระทบสิ่งอื่นมากระทบจึงทำให้เกิดความทุกข์ที่เรากัดที่เรามาที่เราทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดติดว่ามันเหม็นว่ามันหอมเหม็นก็เกลียดหอมก็หลงเนี่ยคือชีวิตเราอยู่ภายใต้อย่างนี้แหละนะพวกเราทั้งหลายนะหอมก็หลงเหม็นก็เกลียดนะมันก็อยู่อย่างนี้มนุษย์ธรรมชาติอันนี้คือเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนี้เป็นแบบนี้ของมันทุกวันนี้เราขาดปัญญาเราไม่เข้าใจมันเมื่อเราไม่เข้าใจมันเนี่ยมันก็เกิดอาการทุกวันเราก็ทุกวันถ้าเราออกถ้าเราเข้าใจมันออกอาการเราก็ไม่สนใจมันออกอาการกี่ครั้งเราก็ไม่ให้ฆ่ามันมันจะออกอาการสำแดงอาการใดๆเราก็สงบนิ่งรู้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับให้เรารู้แบบนี้แต่จิตเราไม่ดับสิเหตุการณ์มันดับหมดปัญหามันยุติตั้งนานแล้วแต่จิตเรายังไม่ยุติจิตเรายังไปต่อสู้อยู่แต่เหตุการณ์มันยุติแต่จิตเรายังไม่ยุติแต่เราต้องพิจารณาเราต้องงดการรับรู้ทั้งหมดไอ้ตัวรู้ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์ไอ้ตัวรู้มันเป็นตัวอวิชชามันไม่ใช่ตัวปัญญาตัวที่เป็นอวิชชานี่แหละมันจึงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ตลอดมันเป็นอวิชชามันปกปิดบางความจริงบางทำให้เราเห็นความไม่เป็นจริงเราก็ไปหลงในความไม่เป็นจริงเราก็อยู่กับความไม่เป็นจริงจึงเกิดความทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าเราเห็นความจริงเราเข้าถึงความจริงออกจากความจริงได้ความทุกข์นั้นก็ไม่เกิดในเราต้องพิจารณาคนส่วนมากขาดปัญญาคนยากจนมันก็มีเหตุผลว่าเพราะมันไม่มีสตางค์มันจึงเกิดความทุกข์แม้พวกเราทั้งหลายคนที่ขาดปัญญาก็จะเป็นเช่นนี้เศรษฐีขาดปัญญาเศรษฐีก็เกิดความทุกข์เห็นไหมมีเงินเท่าไหร่เป็นเงินไม่รู้กี่สิบล้านก็เกิดความทุกข์เราเข้าใจอย่างนี้ว่ามันเกิดความทุกข์หมดการที่มีมากมีน้อยไม่ใช่ว่าชีวิตเรามีความสุขมันไม่มีมีมากความเรามีสติมากมีปัญญามากล่ะไม่สุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์สิ่งที่เราควรมีก็คือมีสติมีปัญญาไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยไม่มีค่าไม่มีความหมายทุกวันเราขาดสติขาดปัญญามีมากก็เป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์มันเหมือนกันหมดแล้วเราจะอยู่ตรงไหนล่ะเราคิดดูเลยเราจะอยู่ตรงไหนเศรษฐีจะอยู่ตรงไหนคนยากจนจะอยู่ตรงไหนเศรษฐีมันก็มีเหตุผลของมันคนยากจนก็มีเหตุผลของมันเราต้องพิจารณาสิ่งที่เราควรมีก็คือมีสติกับปัญญาเมื่อดวงจิตเรามีสติดวงจิตเรามีปัญญาเนี่ยคำว่าความทุกข์เป็นเรื่องไร้สาระคำว่าความสุขก็เป็นเรื่องไร้สาระเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระคือสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นนี่แหละเราว่ารู้และอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นแล้วเราก็ละสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นเราไม่ตามรู้สิ่งที่เรารู้ทั้งปวงทั้งสิ้นแล้วว่าเราจะหยุดรู้
นะเราจะไม่ตามรู้เราจะไม่ตามรู้เราจะหยุดรู้นะเราจะหยุดรู้ไม่ตามรู้นั่นแหละแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้เราต้องเป็นทุกข์ทรมานลำบากการเกิดมาของเราสิ่งที่เราควรแสวงหาก็คือแสวงหาสติกับปัญญาสติก็อยู่ในกายของเราปัญญาก็อยู่ในกายของเราแต่เราต้องมีสติกับปัญญาสติต้องมาก่อนแต่สติต้องมาก่อนเรียกว่าสติต้องมาก่อนหรือสติกับศีลเนี่ยมาพร้อมกันนะพวกเราอาหารเรียกว่าศีลเป็นอาหารของสติถ้าสติมีตัวตนแบบเสมือนคนคนนั้นต้องอาศัยอาหารถึงจะมีชีวิตอยู่ได้สติก็เป็นเช่นนั้นต้องประกอบไปด้วยศีลสติถึงจะมั่นคงได้ยามใดที่เราล่วงละเมิดศีลเรานั่งสมาธิไม่ได้เห็นไหมยามใดที่เรารักษาศีลเราจะนั่งสมาธิง่ายและสะดวกพอเราพวกเราเจตว่าศีลนั้นมีบทบาทต่อสภาวะจิตของเราที่อาศัยสติจิตของเราที่อาศัยสตินั้นจะมีคำว่าจะมีคำว่ามั่นคงได้จิตลาอาศัยสติจิตลาอาศัยศีลนี่มันจะเกิดแต่ความดีงามเกิดแต่ความงอกงามตลอดกาลเวลาแต่เราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้แต่พวกเราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆต่อเนื่องสืบเนื่องตลอดเวลาให้เราพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตนเองอารมณ์ของบุคคลอื่นเนี่ยเราอยู่ภายใต้อารมณ์เองอยู่ภายใต้อารมณ์ของบุคคลอื่นอยู่ภายใต้ความแก่ความเจ็บความตายที่มันปรากฏเกิดขึ้นทุกลมหายใจแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดเรียกว่าเกิดมาเพื่อมาเปลี่ยนแปลงแต่เราเกิดมาเราไม่เปลี่ยนแปลงนะเกิดมาแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็คือเราเกิดมาแล้วเรารับรู้เรื่องแต่ธรรมชาติแต่เรายังไม่รู้เรื่องธรรมะถ้าเรารู้เรื่องธรรมะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้เรื่องธรรมชาติชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะธรรมชาติมันเกิดดับแต่ธรรมะไม่มีคำว่าเกิดดับนะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแต่ธรรมะมันไม่เกิดดับเช่นเรามีสติเรามีปัญญาเราจะอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้เห็นไหมเราไม่ตามรู้ล่ะนี่แหละเราไม่มันจะอยู่เหนือสิ่งที่เกิดดับธรรมะเนี่ยอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเกิดมาแล้วเราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะอยู่เหนือธรรมชาติธรรมชาติก็คือความแก่ธรรมชาติก็คือความเจ็บธรรมชาติก็คือความตายเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมแล้วเรามีสติเรามีปัญญาความแก่ก็ไม่มีค่าความเจ็บก็ไม่มีค่าความตายก็ไม่มีค่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติเป็นธรรมดาของมันแหมเราจะเข้าใจอย่างนี้ ผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาก็จะอยู่เราต้องอาศัยความแก่ด้วยธรรมะว่าแก่ด้วยธรรมะแก่ด้วยสติแก่ด้วยปัญญาเราก็จะไม่สร้างบาปกรรมให้กับตนเองแก่ด้วยสติแก่ด้วยปัญญาชีวิตเราจะเบิกบานผ่องใสตลอดจิตเราจะเบิกบานผ่องใสตลอดแก่ด้วยสมาธิแก่ด้วยปัญญาคำว่าความทุกข์ไม่เกิดคำว่าความสุขไม่เกิดถึงมันเกิดเราก็ไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นเหมือนร้อนเกิดขึ้นเราก็อยู่ได้และดูหนาวเกิดขึ้นเราก็อยู่ได้ใครจะบ่นใครจะด่าใครจะออกอาการสำแดงอาการอะไรก็อยู่ได้ในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาเราต้องฝึกจิตเราให้อยู่เหนือมันอยู่เหนืออารมณ์ของตนเองอยู่เหนืออารมณ์ของคนอื่นเดี๋ยวเราจะทำยังไงให้จิตเรามีสติมีปัญญาเราจะเป็นต้องมานั่งฝึกนั่งสมาธิคือการฝึกฝน
การนั่งสมาธิเหมือนเราเอาเก็บวัสดุคารุพันที่เราสะสมไว้นะเอาออกไปให้หมดนะเช่นเราสะสมเสื้อผ้าแล้วก็ขนเสื้อผ้าออกไปให้หมดให้มาเหลือ7ผืนก็พอละอย่างนี้เราต้องเอาอันนี้อายุ18 19 20 30ก็มีเสื้อผ้าเต็มตู้80ก็ยังมีเสื้อผ้าเต็มตู้เนี่ยมันละไม่ได้นี่แหละพวกเราก็เราละเสื้อผ้าไม่ได้คือละอารมณ์ตัวเองไม่ได้ละความรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเป็นพระธุดงค์พระธุดงค์มีแต่จีวรมีแต่สังฆติมีแต่พระสบงมีบาทมีของไม่กี่ชิ้นไม่เกิน7ชิ้นน่ะมั้ยเราพิจารณาดูเราก็พยายามเป็นพระธุดงค์ให้ได้มีชีวิตดังพระธุดงค์กินคําว่าอร่อยไม่มีกินให้มันอิ่มเท่านั้นและสามารถเดินธุดงค์ได้เดินไปวันนี้จะเดินได้10กิโลก็เดินได้อย่างเงี้ยมีกำลังที่จะเดินกินและเพื่อทำลายกิเลสเราจะต้องให้แก่ได้เป็นประโยชน์นะเจ็บก็ให้เป็นประโยชน์แล้วว่าแก่ด้วยธรรมเจ็บด้วยธรรมเนี่ยตายด้วยธรรมเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าคนที่มีธรรมะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมีคนจำนวนมากไปมาหาสู่ให้กำลังใจคนตายขณะที่เจ็บขณะที่ป่วยให้กำลังใจคนแก่คนเจ็บคนตายหมดให้กำลังใจลูกหลานนะลูกบุคคลที่ตายประพฤติตนเป็นคนดีแล้วตายก็ไปให้กำลังใจลูกหลานให้เอาพ่อแม่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างส่งเสริมลูกหลานให้เป็นอย่างนั้นเอาพ่อแม่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างในการเป็นคนดีนี่แหละคนทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญตายแล้วแล้วว่าความตายของเรามีสองอย่างตายแล้วคนสรรเสริญตายแล้วคนนินทาคนที่ตายแล้วคนสรรเสริญคนนั้นดำรงตนด้วยศีลยามมีชีวิตอยู่คนก็ไปมาหาสู่ยามที่เจ็บป่วยคนก็มาให้กำลังใจยามที่ตายคนก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลจัดงานศพมาเยี่ยมงานศพนี่แหละความตายของเราได้มีประโยชน์คือตายด้วยธรรมะก็คือตายด้วยศีลสมาธิปัญญาอีกคนหนึ่งตายแล้วคนนินทาไปขึ้นมะม่วงแล้วตกมะม่วงอย่างนี้ไปลักขโมยของเขาไปขโมยมะม่วงเขาไปขโมยผลไม้พืชสวนครัวเขาในที่เขาปลูกนี่หมากัดตายอย่างเงี้ยพวกเราทั้งตกมะม่วงตายอย่างเงี้ยตายแล้วคนดินทาไม่สรรเสริญตายไม่มีธรรมเป็นที่รังเกียจของคนทุกๆคนขณะที่มีชีวิตอยู่คนก็ไม่ไปมาหาสู่เป็นที่รังเกียจของคนทุกๆคนจะแก่ก็ไม่มีใครไปเยี่ยมจะเจ็บก็ไม่มีใครให้กำลังใจตายก็ไม่มีใครไปงานศพนี่แหละเรียกว่าแก่เจ็บตายแล้วไม่มีธรรมะไม่มีใครไปมาหาสู่ให้เราเข้าใจเช่นนี้เรียกว่าตายดีเพราะมีศีลทั้ง5ข้อตายไม่ดีเพราะเราละเมิดศีลทั้ง5ข้อมี2ตายตายเพราะศีลตายที่ไม่มีศีลเลือกเอาเองเราจะตายแบบไหนตายด้วยศีล5ข้อตายด้วยธรรมะตายด้วยธรรมะเราเห็นหลวงพ่อหลวงปู่บัวหลวงตาบัวเห็นไหมตายด้วยธรรมะโคตรพากันไปเต็มหมดนะมาทั่วประเทศไทยไปงานหลวงตาบัวและพิจารณาดูแต่พวกเราต้องพิจารณาดูเลยว่าตายด้วยธรรมะมีคุณค่ากับตายที่ไม่มีธรรมะไม่มีคุณค่าเราจะใช้ร่างกายของเราเนี่ยใช้ร่างกายของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์พร้อมกับความแก่ที่มันเกิดขึ้นแล้วว่าความแก่ของเราจะต้องเกิดประโยชน์ทุกลมหายใจแก่ที่นี้คือเรามีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานี่แก่ที่มีประโยชน์นะมันแก่เท่าไหร่เราก็มีสติมากเท่านั้นแหละนี่แหละแก่แล้วมีสติแก่ด้วยธรรมะเจ็บแล้วมีสติเจ็บป่วยแล้วมีธรรมะแต่มันจะไม่ออกอาการในเช่นคนแก่ที่มีธรรมะก็จะพึ่งพาตนเองอาศัยตนเอง คนแก่แล้วเจ็บป่วยมีธรรมะนะก็จะต้องไม่เรียกร้องหาลูกหาหลานลูกหลานไม่มีค่าจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้
ต่เพราะคนแก่ที่มีธรรมะคือมีปัญญาลูกหลานจะอยู่กูก็แก่กูก็เจ็บกูก็ตายลูกหลานไม่อยู่กูก็แก่กูก็เจ็บกูก็ตายเนี่ยแก่ด้วยปัญญามันจึงยามที่เราเจ็บป่วยนี่มันก็สงบนิ่ง อยู่กับความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างสงบความสงบจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะให้เราเข้าใจความแก่ของเราอยู่กับที่กับความสงบเราจะต้องปฏิบัติธรรมระหว่างที่มันแก่เราก็ต้องปฏิบัติธรรมระหว่างที่มันเจ็บเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเราจะต้องเป็นแบบนั้นแหละเราแก่เรียกว่าแก่ด้วยธรรมมันก็เหมือนมะพร้าวต้นตาลพวกเราทั้งหลายแก่ด้วยธรรมก็เราไม่หลงมันจะมั่นคงเหมือนต้นตาลต้นมะพร้าวลมจะมามันก็ไม่หักไม่ล้มเห็นไหมไม่หักไม่ล้มเราจะเป็นเช่นนั้นถ้าเราแก่แล้วเหมือนแก่แล้วเหมือนไม้ไผ่ไม้สีสุกเนี่ยมันก็เอ็นเอียงไปตามกระแสความเจ็บปวดแก่ก็กลัวแก่ก็กลัวกลัวแก่เห็นไหมพวกเราทั้งหลายเจ็บก็กลัวพอเจ็บแล้วก็กลัวตายอย่างนี้พอถึงความตายก็ไม่อยากจะตายอีกนะพวกเรานี่แหละแก่แล้วขาดสติขาดปัญญาจึงเกิดปัญหาเป็นปัญหาให้กับชีวิตของเราแต่พวกเราต้องพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันความแก่ของเราต้องแก่ด้วยธรรมเหมือนแก่ด้วยมะพร้าวมะพร้าวยิ่งแก่พวกเราทั้งหลายยิ่งมันยิ่งมีรสชาติเราจะเห็นว่าความแก่นั้นเป็นสิ่งสำคัญความแก่ด้วยธรรมะเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแก่ด้วยธรรม

0: station app. เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
6: มั่นในความดี
7: เชื่อ

0: ำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสFM เชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่า
0: การไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในพระปาติโมกการเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการนอนการนั่งในที่อันสงบสงัดการประกอบความเพียรในการชำระจิตให้บริสุทธิ์นี้เป็นคำสอน

0: ุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันวันนี้ด้วยความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองบัณฑิตย่อมฝึกตนผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนและบุคคลไม่ควรลืมตนคุณผู้ฟังคะและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มความศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์จากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ได้ยินว่าเด็กๆ เหล่านี้นี่เป็นเด็กๆที่เรียนเก่งใช่ไหม
3: อ๋อ
2: ก็เหมาะกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยต้องอาศัยคนที่ฉลาดพอสมควรถ้าไม่ฉลาดก็รู้ไม่ได้นะเหมือนกับความรู้ในทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเนี่ยคนที่ไม่ฉลาดก็เรียนแล้วมึนหัวงงเรื่องไวรัสเรื่องอะไรอินทิเกรชันอะไรเงี้ยนะฟังแล้วอะไรมันเอปซิลอนเดลต้าเนี่ยฟิสิกส์เคมีอะไรเวียนหัวธรรมะพระเจ้าลึกกว่านั้นอีกเนี่ยลึกกว่านั้นอีกแต่อัศจรรย์ตรงที่ว่าเมื่อจับประเด็นได้แล้วเนี่ยก็จะพบความง่ายว่าอ๋อแค่นี้เองเหรออย่างเงี้ยนะวันนี้พบกันครั้งแรกก็จะให้ธรรมะที่จริงอยากจะเจาะเข้าเรื่องขันห้าไปเลยดีไหมพวกเราอยากจะรู้จากร่างกายจิตใจไหมว่าจิตใจคืออะไรร่างกายคืออะไรเอาเลยไหมหรือพวกเราอยากจะรู้ไปลำดับก่อนรู้เรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามคุณของการออกจากกามแล้วค่อยฟังความจริงคืออริยสัจสี่อย่างเงี้ยเอาอะไรดีคะเอาฟังไปโดยลำดับค่อยๆจากง่ายไปหายากไหมคะสอนแบบง่ายๆก่อนเนาะว่าคุณธรรมเบื้องต้นคุณธรรมแสดงว่าเป็นธรรมะอันมีคุณต่อจิตใจเป็นธรรมะอันมีคุณต่อการดำเนินชีวิตเนี่ยคุณธรรมเบื้องต้นของทุกๆอาชีพคืออะไรนี่ใครตอบได้ช่วยยกมือยังไม่ถูกค่ะเอาเด็กนักเรียนค่ะยกมือเลยค่ะเดาก็ได้อะความซื่อสัตย์ศีลเฉลยเลยนะเฉลยคุณครูตอบถูกนะฮะคือทานคุณครูไปได้คำตอบมาจากไหนคะหรือว่าเดาเอา ทำหน้ายู่ยู่ยี่ยี่แล้วบอกเดาเอาเนี่ยนะถ้าเดาแสดงว่าไม่รู้เหตุผลเท่าไหร่ว่าทำไมมันต้องเป็นทานด้วยคุณธรรมเบื้องต้นเนาะจำไว้ว่าทุกๆอาชีพที่ทำงานทุกอาชีพเนี่ยเพราะต้องการมีเงินจริงหรือเปล่าก็ต้องการผลตอบแทนนะฮะต้องการความร่ำรวยต้องไม่อยากรวยแต่ก็ขอให้มีเงินได้ใช้ได้จ่ายนะคะทีนี้หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าถ้าเรามีจิตคิดจะให้เนี่ยผลงานของการให้คือเราจะได้อย่างเงี้ยเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นี่คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่เนื่องจากคนทุกวันนี้ไม่รู้กฎเกณฑ์อันนี้น่าสงสารมากเลยทำงานเหนื่อยมากนะคะแต่คนที่เขารู้กฎเกณฑ์เรื่องนี้เขาไม่เหนื่อยนะฮะและการให้ไม่จำเป็นว่าต้องให้แต่ของอย่างเดียวนะ มันมีให้วัตถุทานก็ได้ให้อภัยทานก็ได้ให้ธรรมทานก็ได้เนี่ยรวยหมดแหละแต่รวยที่สุดคือธรรมทานใครรวยที่สุดในโลกพวกเราอาจจะตอบนายบิลเกตไม่ใช่นายโน่นนายนี่เนาะนายที่ว่ารวยที่สุดในโลกไม่เคยมีสักกันนายหนึ่งที่จะมาซื้อที่ดินได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกอำเภอในประเทศไทยจริงไหมแต่พระพุทธเจ้ามีวัดทุกจังหวัดไหมทุกอำเภอไหมทุกตำบลไหมและเกือบทุกหมู่บ้านพระเจ้าเป็นราชาที่ดินแลนด์ลอร์ดจริงเปล่ามีวัดอย่างเดียวไหมคะมีที่ดินอย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีโบสถ์มีวิหารโอ้โหมีเงินในวัดอีกจังเยอะจริงหรือเปล่าเห็นได้ยังว่าวัดรวยเห็นได้ยังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าถึงรวยรวยจนกระทั่งหลังจากปรินิพพานแล้วเนี่ยก็ยังมีมรดกให้ลูกศิษย์อีกที่นี่คือที่พิสูจน์นะฮะที่นิโรธารามนี่ก็เป็นที่ที่พิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 2,500 กว่าปีเนี่ยแต่ผู้หญิงกลุ่มนึงมาบวชมาอยู่กันเนี่ยอยู่กันเงียบๆไม่มีการแจกซองพระป่าเรียอะไรแต่อยู่ตั้งใจปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เอ็นดูก็ยกมรดกให้นะฮะยกมรดกเนี่ยมีที่ดินมีอาคารมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมีโบสถ์มีเจดีย์ขึ้นมาเนี่ยนี่คือพระพุทธเจ้าประทานให้เข้ามาสร้างนี่เขาศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันหมดนะเนี่ยที่เข้ามาสร้างเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าหุยศรัทธาท่านภิกษุณีอนงคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่เวลาเข้ามาเขาถวายเขาโยกมือไหว้ทั่วหัวหุยเอาถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วัดนี้ก็เป็นวัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รวยที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้าแล้วใครรวยรองลงมาสาวกของพระเจ้ารวยสังเกตไหมหลวงพ่อคูณรวยไหมคะเคยไปวัดหลวงพ่อคูณยังโอ้บึ้มใหญ่มากเลยนะคะหลวงพ่อจะรันอย่างเงี้ยมีห้องส้วม 2-300 ห้องเงี้ยนะศาลาเนี่ยเธอจุคนเป็นพันอย่างเงี้ยหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเนี่ยสร้างศาลานะคะศาลานะเธอนะเธอลองคิดดูศาลานี้กว้างพอสมควรไหมคะศาลาเนี่ยกว้างเนาะพอสมควรเนาะแต่เนื้อที่มันยังไม่ถึง1ไร่ใช่ไหมศาลาเนี่ยถ้าอาจารย์สร้างศาลา1ไร่นี่พวกเราตื่นเต้นไหมโหอาจารย์นี่รวยเนาะศาลา1ไร่แต่หลวงพ่อฤาษีดิ่งดำได้สร้างศาลา10ไร่เธอพุทโธธัมโมสังโฆเหตุใช่มั้ยใครมันจะไปเดินไหวเนี่ยศาลา10ไร่เนี่ยมุงหลังคาครอบเลยนะฮะศาลา10ไร่นะแล้วรอบข้างๆศาลาเนี่ยมีเป็นรถวิ่งได้เลยมันไกลเกินไงนี่คือความร่ำรวยของสาวกของพระพุทธเจ้านะคะหลวงพ่อทองตรงนี้อีกจอมทองนี้มีคนมาสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อทองก็มาครอบครัวเดียวเองนะฮะดิฉันขอสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อหนึ่งหลังสร้างชั้นเดียวเองค่ะนะคะมูลค่า30กว่าล้านเองโอ้ไปดูหน่อยเนอะไปดูเป็นบุญหูบุญตาเนี่ยกุฏิหลังเดียวชั้นเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยนะ30กว่าล้านไปดูซะแล้วพอสร้างเสร็จนะฮะบล่มเลยคนเข้าไปพักเลยว่าแขกหลวงพ่อเยอะไงแขกหลวงพ่อทองนี่เข้าไปกราบหลวงพ่อทองทีนึงเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยนั่งเต็มในกุฏินะคุณหญิงโอ้ดูคนจะแน่นไปหน่อยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะสร้างศาลารับแขกให้หลวงปู่อีกหลังเลยบึ้มมองมาอีกหลังนะไปดูเป็นมหาศาลาคนจุเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสาวกพระเจ้ารวยไหมคะแต่หลวงปู่ทองไม่เคยไปทำธุรกิจนะฮะหลวงปู่ทองไม่เคยหลวงพ่อจรัญก็ไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยไปหิ้วหินหิ้วปูนหิ้วทรายไม่เคยคิดโอ้โหเฮ้ยจะขยายบริษัทโน่นบริษัทนี่ไม่เคยเลยหลวงปู่ทองก็ได้แต่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะคะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่ก็มีคำถามว่าทำไมหลวงปู่ทองจึงรวยทำไมหลวงปู่จรัญจึงรวยทำไมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายนี่จึงรวยคำตอบก็คือท่านให้ธรรมะเป็นฐานนะคะท่านให้ธรรมะเป็นฐานสองท่านมีทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์นะคะเอาละวันนี้พวกเราจะได้จำแล้วว่าเราอยากรวยเร็วๆเราต้องมีอริยทรัพย์นะคะอริยทรัพย์มี7อย่างนะคะสามัญทรัพย์ก็คือสิ่งที่ฟิกอยู่กับที่เขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เคลื่อนที่ได้ก็เป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเงินทองเข้าของรถยนต์ทั้งหมดนี่เขาเรียกสามัญทรัพย์หมดเลยก็คือทรัพย์ที่ธรรมดาสามัญทำไมถึงเรียกว่าสามัญทรัพย์คำตอบ เวลาเราตายมันไม่ยอมตามไปกับเราด้วยเราโทรถาม

0: เรามีเงินเยอะเข้ามาปล้นเราได้ไหมนะฮะสามัญญาทรัพย์ทำให้เราเดือดร้อนแต่อริยทรัพย์ทำให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยเพราะนั้นเปรียบเทียบสามัญญาทรัพย์กับอริยทรัพย์แล้วเอาอันไหนดีอริยทรัพย์ดีกว่าปลอดภัยเนาะมีอยู่7อย่างศรัทธาศีลไอบาปกลัวบาปฟังธรรมจาคะเสียสละปัญญาใช่ไหมคะเพราะนั้นตอนนี้พวกเราได้สร้างอริยทรัพย์ไหมคะขณะนี้กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมคะก็คือกำลังทำอะไรคะเรากำลังได้อริยทรัพย์ข้อไหนคะเนี่ยตัวเนี้ยได้ฟังธรรมใช่ไหมแล้วพวกเราสมาทานศีลไปเรียบร้อยยังโอ้ได้อีกข้อนะได้ศีลไปอีกข้อแล้วพวกเราเนี่ยเป็นคนไม่อายบาปไม่กลัวบาปหรือว่าเป็นคนอายบาปกลัวบาปโอ้ก็ได้อีกสองข้อได้สี่ข้อแล้วเนาะแล้วพวกเราเป็นคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยไหมคะโอ้ห้าข้อละแล้วพวกเราเสียสละไหมคะโอ้หกข้อแล้วพวกเรามีปัญญาไหมคะโอ้งั้นเราเลิกค่ายเลยดีไหมเนี่ยมันมีหมดแล้วนี่ก็รวยแล้วอ่ะก็ไม่ต้องมานั่งสอนเรื่องทานแล้วแต่คนที่ไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยฮะต้องเสียสละความตระหนี่เนี่ยจะเกิดกับจิตปุถุชนนะแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่มีความตระหนี่เพราะฉะนั้นเช็คตัวเองนะถ้ายังตระหนี่งี้ๆงอดๆไม่อยากให้อ่ะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็มันไม่อยากให้อ่ะก็มันไม่ให้อ่ะเนี่ยเธอไม่ใช่โสดาบันเธอเป็นแค่โซดาเบียนะเธอเป็นปุถุชนอยู่นะคะอยากเช็คว่าตัวเองเป็นโสดาบันหรือยังก็มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ตระหนี่อย่างเนี้ยฮะให้เช็คตัวเองนะความตระหนี่นี่ห้ามไม่ได้นะเวลามันมีอะไรกระทบปั้งจะต้องเสียต้องให้ต้องมันวิบขึ้นมานิดนึงอะว่าอึมันอึคือบักเฮ้อบักเฮ้อแต่อาจจะฝืนให้อยู่นะอาจจะฝืนเอาไปต่อก็แต่เป็นตัวบ่งแล้วฮะว่าเราไม่ใช่โสดาบันเพราะพระโสดาบันนี้จะไม่ตระหนี่เลยเพราะเขารู้ความจริงว่ายิ่งให้ยิ่งรวยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วให้ไปวันเนี้ยได้ผลแน่นอนรับเก่าแต่จะมากมหาศาลหรือมากพอประมาณแต่ยังไงมากกว่าเก่านะคะแต่ว่าอาจจะให้ผลเร็วผลช้าอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะนั้นคนฉลาดเขาจะรีบให้เพราะกลัวจนแต่คนบางคนกลัวจนเลยไม่ให้อย่างเงี้ยมันต่างกันไหนลองท่องคาถานี้สิคนฉลาดรีบให้เพราะกลัวจนแต่คนบางคน
1: กลัว
0: จนเลยไม่ให้ซึ่งมันก็จะยิ่งจนใหญ่เลยใช่ไหมมันกลัวจนแล้วมันไม่ยอมให้มันก็ยิ่งจนใหญ่เลยเพราะนั้นคนฉลาดนี่เขาจะเต็มอกเต็มใจให้แต่ผลกลับมาเนี่ยบางทีก็7วันบางทีก็7เดือนบางทีก็3ปีบางทีก็10ปีมันเยอะนะฮะมันบางทีมันใช้เวลานานบางทีวันนึงมีไหมให้ไปวันนี้ก็ได้เลยมีวันนี้มีไหมคะเราไปให้แรงอะไปขนปูนขนทรายแล้วเราก็ไปได้เงินค่าแรงละจริงป่ะจริงไม่จริงก็เราให้แรงเขาไงเราก็ได้เงินแล้วจริงไหมให้ทันทีได้ทันทีมีไหมไม่มีเหรอคะก็เนี่ยก็ให้เงินไปปั๊บก็ได้มะม่วงมา2ใบเลยไงเอ้าเนี่ยก็ให้อะไม่ให้เหรอเนี่ยก็ให้เงินไงแม่นบ่แม่นหนูเข้าใจไหมลูกการให้เนี่ยให้ได้3อย่างคือให้วัตถุให้อภัยให้ธรรมะทีนี้ให้วัตถุเนี่ยก็แบ่งออกไปอีกเป็น4อย่างคืออะไรคะก็ต้องบอกว่าให้สิ่งของก็ได้ใช่ไหมให้เงินก็ได้
1: ให้แรงกายก็ได้
0: ให้ความรู้ก็ได้ทั้งหมดเป็นการให้เป็นวัตถุทานหมดเลยเอ้ามันก็ต้องมีตัวอย่างเนาะมันถึงจะชัดเจนว่าปูนเราเหลืออยู่ที่บ้านอะปูนเราเหลืออยู่ที่บ้านมาสร้างแล้วมันเหลือทิ้งไว้มันก็จะแข็งอะเราไปเห็นวัดนี้เขากำลังก่อสร้างเราก็เอาปูนไปเลยเอาไปถวายก็ถือว่าเราได้ถวายวัตถุทานไหมคะมูลค่าถุงละ100ถวายไป4ถุงก็400จริงไหมต่อมาวันที่2มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เห็นเราไปถวายเขาก็ไปถามหลวงพ่อครับยังขาดอะไรอยู่หลวงพ่อขาดปูนอ๋อผมไม่มีปูนนะผมขอถวาย400อย่างเงี้ยมันก็คือถวายปูน4ถุงนั่นแหละก็เป็นวัตถุนั่นแหละจริงไหมถวายเงินวันที่3เนี่ยพวกเราเนี่ยไปช่วยหิ้วปูนหิ้วทรายให้หลวงพ่อเป็นกรรมกรเนี่ย

0: หลวงพ่อก็ยื่นเงินให้คนละ200นะเราก็มองหน้ากันว่าอุ้ยเราไม่เอาอ่ะเราอยากทำบุญเราก็เอาเงินค่าแรง2คน400เราก็ไปถวายหลวงพ่อมันก็400เหมือนกันไหมแต่เงิน400ไม่ใช่ของเรานะเงิน400นี่ของวัดนั่นแหละนะฮะญาติโยมเอามาถวายวัดเอามาจ่ายค่าแรงแต่เราวันนี้เราไปทำงานไปผสมปูนผสมอะไรให้เขาแล้วเนี่ยเราก็เอาเงิน400เนี่ยถวายหลวงพ่อบอกผมขอทำบุญครับสรุปแล้วเราให้แรงมันก็เหมือนให้
1: เงิน
0: ให้เงิน400จริงไหมหรือเราไปช่วยดีไซน์แบบอะไรให้หลวงพ่อดีไซน์แบบศาลาซึ่งมันจะต้องไปจ้างดีไซน์เนี่ย 20,000 แต่เราทำฟรีเลยถวายก็เหมือนเราถวายเงิน 20,000 มั้ยคะเข้าใจหรือยังเพื่อนเรามาขอตังค์กับเราเราก็สงสารเนาะเราก็ไม่มีตังค์ให้มันเนี่ยมันมาขอยืมเงินเราอะมันถ้าให้ยืมก็ขอยืมถ้าจะให้เลยก็ยิ่งดีมันพูดอย่างนี้นะเราก็บอกทั้งให้ยืมและให้เลยไม่มีคือเราไม่มีจริงๆแต่มีข้าวให้กินนะเราก็ให้เพื่อนเรากินข้าวกับเราเราก็สอนวิธีซ่อมคอมพิวเตอร์ให้เขาสอนเสร็จนะแล้วเราก็ให้เขากลับไปทำงานซ่อมคอมพิวเตอร์เขาก็เอาความรู้ที่เขาเรียนจากเราเนี่ยเขาก็ไปเปิดร้านซ่อมคอมซ่อมดีจังเลยอ่ะซ่อมได้ผลดีเพื่อนเราก็ได้เงินไหมคะแต่เขาได้จากการที่เราให้เอาเงินไปให้เขาหรือว่าเขาได้จากความรู้เพราะนั้นเราให้ความรู้กับใครก็เหมือนกับเราได้ให้ทานเข้าใจหรือยังจำไว้เนอะเพราะนั้นพวกเราอย่าตระหนี่ความรู้นะอย่าไปมัวแต่กลัวว่าหวยตายแล้วถ้าเราบอกมันเราจะไม่ได้ทีนึงนี่นะหรือเดี๋ยวมันจะแซงหน้าเราไปเมื่อก่อนเราได้ทีจามถ้าเราขืนอธิบายเดี๋ยวมันอาจจะได้ทีจามแทนเราเราก็จะถอยมาเป็นทีจีอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากมาถามรีบอธิบายเลยเรายิ่งอธิบายเรายิ่งแจ่มแจ้งเรายิ่งชัดเจนนะคะพวกเราอย่าตระหนี่ความรู้นะแล้วอย่าเป็นเด็กเก่งประเภทแบบอย่าเรียนเก่งเหลือเกินเกรด4แต่ว่าเพื่อนเกียดขี้หน้าอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกมีอะไรรีบช่วยเพื่อนนะคะช่วยเฮ้ยนี่สิเธออย่างงี้สินี่ตั้งงี้เนี่ยแล้วผลบุญที่เราสอนเนี่ยเวลาเราเข้าห้องสอบนะโอ้โหเราฉลุยเลยแล้วเราไม่ต้องซีเรียสมากอย่างนี้นะคะเนาะให้ทานดีไหมลูกดีนะสรุปแล้วเราให้ทานได้ตั้งเยอะจริงหรือเปล่าให้เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยเงินก็ได้ของก็ได
1: ้แรงกายก็ได้ให้ความรู้ก็ได
0: ้ให้อภัย
1: ก็ได
0: ้ให้ธรรมะ
1: ก็ได
0: ้อย่างเงี้ยทีนี้ให้ธรรมะนี่ให้ยังไงเอาพวกเราช่วยยกมือหน่อยใครสามารถให้ธรรมะได้ยกมืออ่ะไม่ได้สักคนเลยเหรอก็ฟังจากอาจารย์เสร็จแล้วเอาธรรมะไปสอนต่อได้ไหมคะอย่างเช่นเราไปสอนน้องเราเงี้ยมาน้องอย่าขี้เหนียวนะน้องน้องต้องเป็นผู้ให้ทานนะน้องเพราะยิ่งให้ยิ่งรวยเราสอนเสร็จเราก็ทำให้ดูดีไหมคะอ่ะเนี่ยแม่ซื้อขนมมาให้พี่เนี่ยพี่ก็จะแบ่งให้น้องนะพี่จะเป็นคนตัดแบ่งเองแล้วให้น้องเป็นคนเลือกกับอีกกรณีนึงให้น้องเป็นคนตัดแบ่งเองแล้วพี่เป็นคนเลือกเอาไหนดีเขาจะทำไงคะให้พี่นั่นละแบ่งใช่ไหมแล้วน้องจะเลือกเราก็ตัดเราก็เล็งเลยใช่ไหมต้องให้มันครึ่งเป๊ะเลยนะไม่ได้เดี๋ยวมันจะเอาเล็งแต่พอมาคิดอีกทีเอ๊ะอาจารย์สอนแล้วว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยเราจะแกล้งแบ่งเป็นมากกับน้อยนะเราก็แบ่งกึ๊บซีกหนึ่งเยอะเลยแต่อีกซีกหนึ่งน้อยน้องมันจะคว้าชิ้นใหญ่จริงไหมจริงเราบอกนี่น้องอย่าเพิ่งคว้าสิน้องที่พี่แบ่งอย่างนี้เพราะพี่รู้ว่าน้องจะต้องคว้าชิ้นใหญ่แต่น้องรู้ไหมว่ายิ่งให้ยิ่งได้รู้ไหมเราจะเอาชิ้นใหญ่ใช่หรือเปล่าน้องมันฟังก็งงๆตกลงกูจะเอาอันไหนดีก็พี่ก็สอนน้องแล้วไงว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยเห็นไหมขนมนี่จริงมันเป็นส่วนของพี่นะเป็นส่วนของพี่มันเป็นสิทธิของพี่ที่พี่จะได้กินหมดเลยนะเนี่ยนั่งรถมากับแม่นะพี่กินคนเดียวพี่กินหมดนะเนี่ยแต่พี่อุตส่าห์เก็บมาถึงบ้านเนี่ยทนน้ำลายไหลมาเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยเพื่อที่จะมาแสดงน้ำใจกับน้องเพื่อแบ่งให้น้องแต่พี่ก็เป็นผู้ตัดเองให้น้องเลือกแต่พี่ก็อยากจะเห็นน้ำใจของน้องเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าน้องเป็นคนเห็นแก่ตัวตะกะตะกามันว้าเอาชิ้นใหญ่ไปกินเนี่ยแสดงว่าการสอนธรรมะของพี่ไม่สำเร็จเพราะพี่ไม่สามารถจะให้น้องไปพูดเสียสละได้ถ้าน้องไปพูดเสียสละน้องต้องเสียสละชิ้นใหญ่เนี่ยให้พี่เราเอาชิ้นเล็กไปพร้อมกับพูดว่าขอบพระคุณพี่มากที่พี่คิดถึงน้องแต่เนื่องจากน้องตัวเล็ก น้องตัวเล็กกว่าพี่น้องก็เอาชิ้นเล็กๆนะพี่นะอย่างนี้ใช่ไหมน้องถ้าอย่างนี้น้องก็จะเป็นน้องที่ประสบความสำเร็จในการฟังธรรมพี่แสดงธรรมน้องก็ประสบความสำเร็จพี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างนี้ไอ้น้องก็หลงกลเราใช่ไหมมันก็โอ้สาธุข้าพเจ้าฟังธรรมแล้วก็สำเร็จประโยชน์ข้าพเจ้าเป็นผู้เสียสละก็หยิบชิ้นเล็กไปพอเขาหยิบชิ้นเล็กปั๊บเราบอกสาธุน้องเยี่ยมมากเลยน้องขอคืนเนี่ยน้องสอบผ่านพี่ไม่เอาล็อกชิ้นใหญ่ยังไงไงพี่จะให้ชิ้นใหญ่กับน้องอยู่แล้วแต่พี่เนี่ยต้องการให้น้องมีคุณธรรมพี่ชื่นใจมากเลยพี่ดีใจที่พี่มีน้องแสนดีอย่างน้องเนี่ยโอ้นะพี่จะไปชมน้องอีก7เดือน7ปีเจอใครก็จะชมว่าน้องเป็นผู้เสียสละน้องเอาชิ้นใหญ่ไปเลยน้องพี่เอาชิ้นเล็กแต่ชิ้นเล็กนี่พี่ไม่ทันหมดหรอกนะพี่จะไปให้แม่ก่อนให้แม่ทานก่อนถ้าแม่ไม่ทานน่ะพี่ถึงจะทานโอ้โหเป็นไงเราอยู่กันด้วยคุณธรรมเป็นไงฮะจิตใจเราเบิกบานมั้ยคะพวกเราฟังพวกเรายังลุ้นแทบตายเลยใช่หรือเปล่าเพราะพวกเราเองจิตใจก็ดีมั่งชั่วมั่งดีมั่งชั่วมั่งใช่มั้ยบางทีก็คิดเฮ้ยกูเอาอันใหญ่ดีกว่าว่าอ้าวไอ้พี่มันทําไมเห็นแก่ตัวอย่างงี้วะไอ้พี่นี่เล่ห์เหลี่ยมจัดนี่วะแต่พอหนังมันจบแบบพลิกล็อกอย่างงี้ว่าอ้าวเหรอพี่เสียสละให้น้องอะไรเงี้ยนี่คือความดีไงเห็นมั้ยเราเวลาเราฟังเรื่องความดีเราได้รับรู้ความดีเนี่ยเราจะมีจิตใจที่มีความสุขจริงมั้ยลูกแล้วไหนยิ้มให้หน่อยได้มีความสุขยิ้มให้หน่อยแล้วขณะยิ้มๆอย่างงี้ง่วงมั้ยลูกเอ้ยความง่วงไม่มาเลยความง่วงอยู่นู่นอยู่นอกประตูวัดนู่นแต่ถ้าอาจารย์พูดธรรมะแบบเรียบๆนะคะวันนี้สอนเรื่องทานขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ทานเพราะการให้ทานจะทำให้เราเนี่ยร่ำรวยนะคะพวกเราก็เริ่มหลับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมีแอคชั่นเนี่ยพวกเราก็รู้สึกมีความสุขแต่คนเสียก็คืออาจารย์อาจารย์ก็จะติดนิสัยเมื่อก่อนนี้อาจารย์ยกเลิกสอนเด็กไปพักหนึ่งเลยนะคือช่วงก่อนที่นี่จะอบรมเด็กแบบทั้งปีเลยมีโรงเรียนต่างๆมาจองล่วงหน้าคว้าปฏิทินไปอีฉันเอาวันนี้ถึงวันนี้นะคะกลับไปอีกกลุ่มนึงมาอีกเดือนมาโอ้เนี่ยอีฉันเอาวันนี้ถึงวันนี้นะหนักๆเข้าจองปีหน้าเลยนะปีหน้าขอเดือนนี้เดือนนี้มันจะปิดเทอมช่วงนี้ขอจองหนักหนักหนักข้อเข้าหนักข้อเข้าอาจารย์ก็โหตู้บวชมาทำไมเนี่ยคือเดือนหนึ่งมันจัดค่าย4ค่ายถึง5ค่ายอย่างเงี้ยนะได้พักวันหนึ่งอ่ะเพราะว่าเขาสงสารอาจารย์เขาก็เว้นให้วันหนึ่งนะแล้วก็จัดอีกค่ายหนึ่งเว้นให้วันหนึ่งจัดอีกแล้วลูกศิษย์อาจารย์ก็จะตายเอาอะและที่พักนักบวชไม่มีแต่ก่อนนะฮะเด็กๆมายึดวัดหมดเลยอ่ะนึกออกไหมมันยึดศาลาโน้นแล้วก็ปฏิบัติศาลานี้นักบวชไม่มีที่สวดมนต์ไม่มีที่ปฏิบัตินะฮะเดินโตโตเตเตกันไปเป๋ไปเป๋มาอาจารย์ก็ไปบวชมาทำไมกันเนี่ยงงโรงเรียนต่างๆก็ส่งเด็กมาอบรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งต้องหยุดไปเลยยกเลิกทั้งปีเลยแล้วอาจารย์ก็หนีเข้าป่าไปหนีไปประมาณปีหนึ่งก็กลับออกมาใหม่เขาก็เริ่มมาขออีกแต่เราก็ไม่เอาไม่รับจัดเองคือเมื่อก่อนที่ไม่จัดประกาศฉันไม่จัดแต่เขาก็มาขอจองตอนหลังเฮาจองไม่เอาจัดเองจัดเฉพาะวิสาขาอาสาหะมาฆะอะไรเงี้ยเฉพาะนั้นทีนี้ก็ตอนนี้ทำไมรับพวกเราคำตอบก็คือพวกเราเป็นเด็กมีบุญเข้าใจไหมฮะเป็นเด็กมีบุญมากเลยนะคะที่อาจารย์ประชุมแล้วคณะกรรมการเขาก็อนุมัติอ่ะจัดเตอะทั้งที่ก็กำลังเรียนอยู่เขาก็กำลังเรียนหนักอยู่นะคะพวกเราสามารถแสดงธรรมหรือว่าสามารถให้ธรรมะกับผู้อื่นด้วยการพูดให้ฟังสองทำให้ดูสามมีความสุขให้เห็นเช่นเราพูดให้ฟังว่าหน้าที่ของลูกที่ดีคืออะไรบ้างเพื่อนเราฟังเสร็จก็ขอบคุณเรานี่เราได้ให้ธรรมะยังคะให้แล้วสองเราเป็นลูกที่ดีให้เพื่อนเราดูเลยเราทำหน้าที่ตามหน้าที่ของลูกที่ดีคือนะคะ1เลี้ยงดูบิดามารดาที่ท่านเลี้ยงดูเรามา2ต้องช่วยกิจการงานท่านแล้วก็ช่วยให้เห็นเลยกลับจากโรงเรียนปั๊บเรากวาดบ้านเราถูบ้านเก็บจานล้างเก็บผ้าซักทำนู่นทำนี่เพื่อนมันมาเที่ยวกับเรานะเราไม่สนใจเพื่อนหรอกเพื่อนมาก็มาแต่หน้าที่เราต้องช่วยแม่ทำงานเพราะว่าเรามีแข้งมีขามีมือแล้วเราก็ช่วยแม่ทำงาน3ดำรงวงตระกูลไม่ให้เสื่อมเสีย เพื่อนเราเนี่ยชวนเราไปสนองกิเลสไปบาร์ไปคลับไปกินเหล้าไปฉลองวันเกิดเราไม่ไปเขาบอกทำไมเองไม่ไปบอกเสียวงตระกูลเราบอกกับเพื่อนเราเสียวงตระกูลบิดามารดาอย่างเงี้ยนะมันก็มองหน้าเราเว่อร์อย่างเงี้ยนะบอกไม่ใช่เรื่องเว่อร์ถ้าฉันติดคุกแม่ฉันติดด้วยถ้าข่าวฉันลงหนังสือพิมพ์อะหน้าพ่อหน้าแม่ฉันเสียหมดถ้าฉันไปดื่มเหล้าแล้วนอนข้างถนนนะให้หมาเลียปากแม่แม่แม่แม่เนี่ยพ่อแม่ฉันระทมทุกมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันจะดำรงวงตระกูลของพ่อแม่คือ1ฉันไม่ใกล้ชิดผู้ชายเดี๋ยวมันจะเสียตัวให้ผู้ชายก่อน2ฉันจะไม่ไปเที่ยวกลางคืนอะไรกับใครเดี๋ยววงตระกูลฉันเสียหายอะไรเงี้ยนี่คือเราเป็นลูกที่ดีให้เขาเห็นเขาก็ทึ่งเราเขาก็ชื่นชมเราแล้วเราก็ทำตัวให้ควรแก่การรับมรดกพ่อแม่หาเงินมาแทบตายเนี่ยเป็นเงินของพ่อแม่ไม่ใช่เงินของเราแต่เราทำตัวดีเป็นคนมีประสิทธิภาพเป็นคนมีคุณภาพเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ยกมรดกให้เรามีพี่น้องหลายคนเนี่ยเราเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเนี่ยพ่อแม่ก็ยกให้เราเยอะกว่าคนอื่นเพื่อให้เราบริหารจัดการอย่างเงี้ยเพราะเราทำตัวควรแก่การรับมรดกแล้วพอพ่อแม่ตายไปเราก็ทำบุญอุทิศแก่ท่านอีกอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เขาดูนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมะด้วยการทำให้ดูนะคะแล้วมีความสุขให้เห็นเราเป็นลูกที่ดีแล้วเราก็มีความสุขพ่อแม่ก็รักเราชีวิตเราก็เจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยเขาก็บอกเอ๊ะทำไมชีวิตเองก้าวหน้าจังเลยอะดูชีวิตเองไม่ค่อยมีปัญหาเลยบอกฉันเป็นลูกที่ดีไงฉันเป็นลูกที่ดีชีวิตฉันก็ประสบความสำเร็จเองเป็นลูกที่ดียังไงอะตอนนี้เราก็พูดให้ฟังอีกอย่างเงี้ยสรุปแล้วการให้ธรรมะกับคนอื่นให้ได้กี่วิธีคะ
1: การให้ธรรมะเป็นทาน
0: ทำได้
1: 3วิธีคือ1พูดให้ฟัง2ทำให้ดู3มีความสุขให้เห็น
0: พวกเราสามารถให้ธรรมะเป็นทานได้ไหมคะไม่มีสตังสักกะบาทหนึ่งให้ธรรมะเป็นทานได้ไหมคะเมื่อก่อนเราคิดว่าให้ธรรมะเป็นทานคือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าเราไปให้อย่างนั้นเนี่ยเราเองไม่ได้เติบโตอะไรเลยจริงไหมการให้ธรรมะเป็นทานคือต้องศึกษาธรรมะให้ดีแล้วก็ไปพูดให้เขาฟังเลยเรื่องนี้ดีจริงๆเธออย่างเงี้ยแล้วก็พูดให้เขาฟังเลยเรื่องง่ายๆก็ได้เล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะไปพูดให้ฟังเลยแล้วก็ทำให้ดูเลยมีความสุขให้เห็นเลยอย่างนี้นี่คือประสบความสำเร็จในเรื่องของธรรมะนะคะวันนี้เราได้เรื่องทานแล้วใช่ไหมสรุปแล้วเราสามารถให้ทานได้เยอะแยะไหมคะเนี่ยวันๆนึงเราสามารถให้ธรรมะเป็นทานบ้างให้อภัยทานมั่งให้วัตถุเป็นทานมั่งให้ความรู้มั่งให้แรงกายมั่งจริงไหมแล้วเราก็มีความสุขเบิกบานว่าโอ้ชีวิตฉันได้ให้ทานจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่รู้ว่านี่คือการให้ทานเนี่ยเราก็บื้อๆเข้าใจไหมฮะเราก็อยู่แบบบื้อๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นเพื่อนเขาถามว่าไปไหนมาเราบอกไปให้ทานมาอย่างเงี้ยหน้าเราใสยิ้มเลยนะฮะเขาบอกเหรอโอ้ช่วงนี้เธอรวยเหรอเปล่าไม่ได้รวยหรอกเอาแล้วเธอไปให้ทานเลยมาก็เนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยอะไรมีแต่เหงื่อก็นั่นนะไปช่วยขนของเพื่อนมันจะย้ายหอไปช่วยขนของมันช่วยมันนี่เขาเรียกว่าไปสละแรงเป็นทานใช่ไหมคะฉันไปให้ทานมาเนี่ยใจเราใสใจเราเบิกบานเรามีความสุขขึ้นมาทันทีแต่คนที่คิดไม่เป็นเนี่ยนะฮะไปไหนมานั่นน่ะย่ามอยมันย้ายหอเอ็ดขนาดเลยเนี่ยเหือแตกคือแต่เนี่ยไม่ได้บุญยังไม่พอได้บาปไปอีกเข้าใจไหมฮะคือจิตใจหม่นหมองเหนื่อยเหนื่อยของเยอะเยมอยนะมันอะไรไม่รู้มันของเยอะแล้วฉันบอกว่าฉันเหนื่อยมันยังไม่บอกมันยังบอกอ่ะขอยกกองนี้อีกกองนึงนะโอ้ยฉันน่ะเกือบตกกระไดเนี่ยโอ้มีแต่เรื่องบ่นเข้าใจไหมฮะคุยกับเขาเรามีความสุขหรือมีความทุกข์เราซึมซับความทุกข์เข้ามาละฟังแล้วมีแต่เรื่องนินทากาเลแต่เคสเดียวกันนี่แหละเธอไปไหนมาไปทำบุญมาไปให้ทานเหรออูเอ็งรวยขนาดนั้นเอ็งไปให้ทานเลยไปให้แรงกายเป็นทานโอ้ให้เนี่ยมันเหงื่อแตกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันแหมยายนี่มันเป็นเนื้อนาบุญให้ฉันจริงๆนะขนเมื่อไหร่ก็ไม่หมดฉันก็ทำบุญใหญ่เลยทำบุญจนกระทั่งรู้สึกว่าจะเลิกทำบุญแล้วนะเนี่ยฉันก็ไปนั่งพักขอไม่ทำบุญช่วงนี้ก่อนได้ไหมขอน้ำดื่มก่อนได้ไหมมันก็ยังบอกขอยกกองนี้อีกกองเตอะอะไรเงี้ย ฉันก็เลยสมสารไปยกให้พอยกนะก้าวขาพลาดแวบนึงเกือบตกกระไดเนี่ยหูยเนี่ยบุญให้ทานช่วยไว้นะเออกึกเดียวโอ้ยไม่ตกเธออย่างเงี้ยเราฟังคนที่สองพูดเราสบายใจกว่าไหมคะเดี๋ยวเราฟังคนที่หนึ่งพูดหัวใจเราสลายเลยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นโลกเนี่ยถ้าไม่รู้ธรรมะเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่ดำมืดเข้าใจไหมมันเป็นชีวิตที่สับสนเป็นชีวิตที่ไม่แจ่มแจ้งมันเป็นชีวิตที่ไม่เบิกบานเข้าใจยังแต่คนที่รู้ธรรมะเนี่ยหาความสุขได้ทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอไปไหนเธอไปไหนอ่ะไปให้ทานฮะก็เธอไม่ทำงานเหรอไปให้ทานเข้าใจไหมไปให้อะไรเหรอฉันขายเสื้อผ้าไงก็ฉันก็ไปให้ผ้าเขาอะเอ้าทำไมเธอไม่พูดว่าเธอไปประกอบอาชีพก็ไปพูดให้มันเครียดทำไมเล่าว่าไปทำมาหากินเนี่ยไปพูดให้มันเครียดทำไมฉันตั้งใจว่าฉันจะไปให้เสื้อให้ผ้ากับผู้คนที่เดินผ่านนะฉันติดราคาไปด้วยเวลาใครผ่านมาเชิญค่ะลองใส่ดูสิคะเนี่ยชุดนี้เหมาะกับคุณมากเลยลองดูไหมคะอุ้ยผิวคุณกับสีนี่นะอู้มันขับผิวนวลจริงๆเลยเนี่ยเขาก็เลอเนี่ยเขาก็ลองใส่โอ้เนี่ย150ลดหน่อยได้ไหมได้อู้อยากคุณใส่แล้วคุณสวยเนี่ยคุณเท่าไหร่ได้เลยเขาก็บอกสัก140เอาเลยเอาเลยเลยมีความสุขไหมคะมีความสุขที่เราได้เห็นคนหนึ่งแต่งตัวสวยออกจากร้านเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกเครียดว่าขายของอีกละใครมันจะซื้อของช่วงนี้เศรษฐกิจก็ตกต่ำการเมืองก็ยุ่งเหยิงโอ้ยอย่างเงี้ยคิดไม่เป็นไงแต่เราคิดจะให้อ่ะนึกออกไหมเชิญค่ะเชิญค่ะจะเอาชุดไปปล่อยหลวงหรืองานบอลหรืองานปาร์ตี้มีหมดนะคะอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาฟังเสียงเราเขาก็รู้สึกสนุกกับเราใช่ไหมแล้วบางทีก็อาจจะแซวแล้วนะนั่นนี่ยินดีในการให้นะคะเขาอาจจะแซวแล้วให้ฟรีเปล่าคะหูได้เลยค่ะนั่นเพราะเขาก็ให้ฟรีจริงๆนะแล้วบอกเอ้าลองสิคุณกล้าเอาฉันก็กล้าให้เงี้ยนะฮะเขาก็ลองใส่ดูโอ้สวยจริงๆชอบมากเลยเสื้อตัวนี้คุณชอบมากใช่ไหมคุณเอาไปเลยให้ฟรีเลยนะไม่เป็นไรวันนี้ฉันได้อดข้าวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังให้สตังค์ฉันบ้างฉันก็อาจจะเอาสตังค์ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเพราะว่าที่มายืนให้ผ้าให้ผ่อนคนเนี่ยนะก็เพราะว่าจะเอาสตังค์ไปซื้อข้าวกินถ้ายังเหลืออยู่ยังมีเงินเหลืออยู่ก็จะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะแล้วถ้ายังเหลืออยู่จะไปส่งค่าเทอมน้องแล้วถ้ายังเหลืออยู่นะก็จะเอาไปทําบุญอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเราอยู่อย่างเบิกบานไหมคะเนี่ยเข้าใจหรือยังแล้วเธอล่ะเธอจะไปทำทานกับเขาหรือเปล่าเนี่ยไปทำอะไรฉันเป็นกรรมกรฉันเรียนจบน้อยฉันให้ได้แค่แรงกายฉันก็จะไปทำงานด้านให้แรงกายให้ดีที่สุดนะคะแต่ได้ค่าแรงน้อยกว่าพวกเธอหน่อยไม่เป็นไรแต่ฉันก็มีความสุขมันเป็นสัมมาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้ทุกอาชีพเลยอาชีพขายผักกาดมันก็คือให้อะไรก็คือให้ผักกาดไงจริงไม่จริงอาชีพยามให้อะไรความปลอดภัยไงแล้วก็ให้ตะเบะด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาชีพหมอล่ะก็ให้การรักษาไงอาชีพครูก็ให้ความรู้ไงใช่ไหมแล้วพวกเธอล่ะมันอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพขอพ่อขอแม่เหรอเพราะนั้นเราต้องคิดแล้วว่าเราต้องมีอาชีพละคือเราต้องให้อะไรใครละนึกออกไหมคะเพราะทุกอาชีพต้องให้หมดเลยไงทุกอาชีพต้องให้นะฮะจริงไหมอาชีพเลขาก็ต้องให้ความสะดวกกับเจ้านายให้ความสะดวกกับคนที่มาติดต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้หมดฮะมันต้องให้อาชีพขอทานแล้วค่ะอาจารย์ก็ให้โอกาสคนทำบุญไงจริงไหมให้โอกาสคนทำบุญเพราะคนบางคนมันอยากทำบุญแต่มันไม่รู้จะไปทำกับใครนะมีเสื้อเก่าๆผืนนึงอยากจะบริจาคอยากจะทำบุญน่ะจะไปให้ใครก็กลัวเขาจะว่าเราดูถูกเขาแต่มีคนจนคนนึงอ่ะยินดีรับเราก็โอ้ยเอาไปใส่เลยเนอะเนี่ยก็เขาก็ได้ให้โอกาสเราได้ทำบุญจริงไหมคะสรุปแล้วคิดให้เนี่ยเบิกบานไหมคะเอาท่องคาถาเลยจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ
1: จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับ
0: เอาเปลี่ยนรับเป็นเอาเอาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาเพราะนั้นให้เธอฝังตัวนี้ไปเป็นคุณธรรมพื้นฐานเลยนะวันนี้อาจารย์มาสอนคุณธรรมพื้นฐานให้เธอนะให้เธอจำแม่นเลยว่ามีอะไรเสียสละไว้ก่อนเพราะการเสียสละภาษาบาลีว่าจาคะเป็นอริยทรัพย์ข้อที่6ยากมากใครทำได้เยี่ยมจาคะจาคะจาคะนี่เก่งกว่าทานอีกนะทานนี่คือยังมีให้ไงทานนี่คือมีเยอะแล้วแบ่งให้แต่จาคะนี่คือไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่แต่มันจำเป็นต้องเฉียฉลาดอย่างเงี้ยเนาะพระเจ้าเพื่อที่จะได้หมดปัญหาอะไรเงี้ยเสียสละนะคะจงให้จงฝึกให้มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นผู้เสียสละคือมีแต่คนชมเราอะว่าโอ้ทำไมเธอเสียสละอย่างนี้แต่แท้ที่จริงเราฝึกให้จนชำนิชำนาญเข้าใจหรือยังให้เธอลูกเชื่ออาจารย์เชื่อเธออาจารย์พิสูจน์ด้วยชีวิตตัวเองพอเริ่มศึกษาธรรมะปั๊บอาจารย์ก็เริ่มจริงเหรอให้เราได้เนี่ยจริงเหรออย่างเนี้ยอาจารย์ก็ฝึกเลยไอ้ยัยยัยหูจริงๆด้วยบางอย่างสิบปีถึงจะได้ผลบางอย่างนะฮะคือบางทีเราให้ไปลืมเขาละลืมไปละแล้วเขาย้อนกลับมาอีกทีเขาก็กลับมาให้อีกมาในรูปแบบต่างๆนานาฮะเพราะนั้นเธออย่าเป็นคนยากจนนะลูกนะเธออย่าเป็นคนยากจนนะคนตระหนี่จะจนเอาว่าไปดังๆนะย้ำเสียงด้วย
1: คนตระหนี่จะจน
0: เพราะฉะนั้นเวลาความตระหนี่เกิดขึ้นในใจพอโหจนนะมาเอามาเอาเนี่ยนะมาเอาตระหนี่มาเอาแล้วไม่เป็นโสดาบันด้วยไม่เป็นพระอริยบุคคลไม่เป็นสาวกของพระเจ้าด้วยนะฮะคนตระหนี่จะจนพระพุทธเจ้าเคยสอนพระนางกาลิโคทาว่าดูก่อนนางกาลิโคทาองค์คุณธรรมสี่ข้อเนี่ยเป็นองค์คุณธรรมของพระโสดาบันคือมีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วข้อที่สี่ไม่ตระหนี่อาจารย์คิดว่าพวกเธอจะไม่ตระหนี่แล้วล่ะเธอจะไม่ตระหนี่แล้วล่ะเพราะเธอรู้เสร็จแล้วว่าย
1: ิ่งให้ยิ่งได้
0: เอางั้นท่องคาถาดีกว่าให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
1: ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็ว
0: อย่างนี้นะคะท่องคาถาอย่างนี้เลยเวลามีเรื่องบีบคั้นอะไรแล้วต้องให้เนี่ยเราให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วเนี่ยให้ไปเลยแล้วอย่าไปนั่งรอวันรอคืนนะไม่ใช่ให้เสร็จก็มาได้แต่บัดเดียวมาอย่าไปเสียเวลามันเหมือนกับเราเอาถั่วเขียวมาแล้วต้มถั่วเขียวกินเลยก็หมดไปเลยเอาถั่วเขียวมาเพาะเป็นถั่วงอกได้เยอะขึ้นเอาถั่วเขียวมาแล้วไปปลูกมันก็ได้1เม็ด1ต้น1ต้นก็ออกมาอีกเยอะเลยอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นยิ่งนานยิ่งได้ผลเยอะระยะเวลาบวกดอกเบี้ยนะให้ท่องคาถานี้นะให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วระยะเวลาบวกดอกเบี้ยว่าไปเลย
1: ให้แล้วได้แน่นอนแต่อาจบวกระยะทางบวกดอกเบี้ยระยะเวลาบวกดอกเบี้ย
0: เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันตลกหรอกนะ
1: ผิดจริงๆ
0: มันพลาดจริงๆฟังธรรมะจำเป็นต้องเครียดไหมคะไม่จำเป็นนะมีความสุขได้ไหมคะในขณะที่มีความสุขฮอร์โมนเอนโดฟินก็หลั่งเนาะหัวเราะด้วยโยกตัวด้วยก็เลยไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะอะไรเนี่ยหาเรื่องจะโยกตัวอยู่แล้วนะทำเป็นหัวเราะนะคะเอาละวันนี้ได้คุณธรรมพื้นฐานคือการให้นะฮะแต่เป็นการเรียนเรื่องทานชนิดที่ได้ผลเลยได้ผลเลยคือสามารถไปสอนต่อได้ว่าการให้มี3อย่างคือวัตถุทานและเวทนาทานส่วนวัตถุทานก็สามารถให้เป็นเงินก็ได้ของก็ได้แรงกายก็ได้ความรู้ก็ได้อย่างเงี้ยเราสามารถสอนได้เลย2ทําให้ดูมั้ยคะทําให้เค้าดูให้เค้าเห็นเลยให้เค้าเลยอย่างนี้นะคะนี่คือการศึกษาธรรมะที่ได้ผลไปเลยแล้วชีวิตพวกเราเนี่ยจะบวชเลยได้มั้ยเนี่ยมันบ่ได้เพราะฉะนั้นไปให้ทานซะก่อนแต่ต้องให้อย่างถูกต้องเอาทีนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าสอนว่าการเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญไหนลองว่าสิ
1: การเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญ
0: หมายความว่ายังไงหมายความว่า ม่ใช่ว่าให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วว่าแล้วเราก็ให้เล่ากับเพื่อนอย่างเงี้ยมันผิดแล้วอะทุกวันนี้ชอบเลี้ยงวันเกิดกันไงใช่ไหมกินเหล้าอย่างเงี้ยก็พี่ชุนีฉอนฮือๆตามไงเนี่ยนะก็ไปให้ทานก็ด้วยการให้เหล้าผิดไหมเพราะนั้นให้ต้องเลือกให้เลือกให้ยังไงเลือกให้สิ่งที่ควรแก่บุคคลที่ควรในเวลาอันควรจริงไหมสิ่งที่ควรเช่นเรามีเสื้อเก่าๆเราควรจะไปให้คุณนายหรือให้คนจนเสื้อเก่าๆให้คนจนนะคะแต่เรามะม่วงของเรานี่แพงมากเลยนะมันออกมาเนี่ยเราได้มะม่วงมาหลายลูกเราก็ไปแบ่งให้คนจนลูกนึงให้คนรวยอีกลูกนึงได้เพราะว่าคนรวยคนนี้ได้มะม่วงอร่อยเนี่ยเขาไม่ว่าเราหรอกแต่ถ้าเอาเสื้อเก่าไปให้เขานี่เขาด่าเราตายเลยถูกไหมสองเราให้เกียรติคนรวยนึกออกไหมฮะเขารวยกว่าเราไงเราก็ให้เกียรติเขาคุณนายคะโอ้ยคุณนายนี่บารมีเยอะจริงๆนะคะแต่คนมีบารมีเนี่ยไม่ได้ทานมะม่วงอร่อยอย่างนี้นะคะมะม่วงที่ฉันนี่อร่อยมากค่ะแต่ไม่ขายนะคะอยากให้ชิมเฉยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปให้มะม่วงกับเขาชิมเขาก็รู้สึกเป็นมิตรไมตรีกับเราทั้งนั้นที่เรายากจนกว่าเขามากแต่เขาก็ดูว่าเราเป็นคนใจใหญ่ชอบให้แล้วเขาก็เริ่มมีน้ำใจกับเราเข้าใจไหมฮะเราต้องเลือกให้ไม่ใช่ว่าบทจะให้ก็ให้ไปเลอะไปเรื่อยไม่ใช่ก็ต้องรู้จักเลือกให้ในเวลาที่ควรให้ด้วยจริงไหมคะคุณนายเขากำลังคุยกับสสอยู่เนาะเขากำลังคุยกันเรื่องธุระสำคัญแล้วก็เป๋อเข้าไปเอามะม่วงเข้าไปเอามะม่วงมาให้อย่างเงี้ยน่าเกลียดไหมเขาก็มองหน้าเราแบบอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนะไม่มีบารมีไม่ได้กินหรอกนะโอ้อะไรเนี่ยอ๋อก็พูดตามที่ภิกษุณีสอนให้พูดนะอะไรไม่ใช่ต้องฉลาดในการให้นะคะต้องรู้จักจังหวะเวลาจริงไหมตอนนี้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังสอนธรรมะพวกเธอใช่ไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งชงมาม่ามาคลานเข้ามาถวายอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเอามาทำไมเนี่ยถวายทานมันหมดเวลาฉันแล้วนะโยมเอาไว้พรุ่งนี้ก็เอาไว้พรุ่งนี้แล้วมันทำไมมันต้องรีบมาให้วันนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นการให้อะไรถ้าไม่ถูกกาลเทศะมันกลายเป็นวุ่นวายมันกลายเป็นทำดีแล้วไม่ได้ผลดีเพราะนั้นบางทีเราทำอะไรกับพ่อกับแม่เราให้สังเกตดูถ้าเราทำอะไรเหมือนเราโอ้ยวันนี้ทำดีกับมัมมะป้าป้าเนี่ยแต่พอทำเสร็จแม่เราหน้ามุ้ยๆเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าเราโง่ๆแล้วเข้าใจไหมฮะเราทำอะไรไม่ค่อยเข้าท่าแล้วเราเขาจะมีเสียงจุ๊จุ๊จะแจ๊อะไรขึ้นมาได้ไหมอะไรกันลูกแสดงว่าเราชักไม่ค่อยฉลาดนะต้องรีบเข้าวัดรีบมาศึกษาธรรมะก่อนทำดีไม่ใช่ง่ายนะฮะต้องศึกษาก่อนเนาะอ้าวการให้ต้องเลือกให้และการให้อภัยเนี่ยได้เป็นเงินเป็นทองได้ไหมเราให้อภัยเขาแล้วเราได้เงินอย่างเงี้ยใครว่าได้ยกมือขึ้นใครว่าไม่น่าจะได้ยกมือขึ้นยกเลยไม่ต้องกลัวไม่น่าจะได้ใช่ไหมคะเอาทุกวันนี้เธอขอตังค์แม่เธอไหมขอแม่ให้ไหมแม่ก็ให้ตังค์เธอใช่ไหมเธอกับแม่ทะเลาะกันด้วยความเข้าใจผิดนะแม่ก็ด่าเราแบบเสียหายมากเราก็โกรธแม่มากเราไม่ผิดเรายืนก่อนเราไม่ผิดแม่ก็บอกแกนั่นนะผิดโกรธมากทะเลาะกันรุนแรงแม่ก็บอกมึงผิดออกบ้านไปโอ้โหไปไม่ไปไล่เขาเนาะนี่มันโอ้ยแต่เราไม่ผิดอ่ะให้มันตายไปรู้ไหมเก็บเสื้อผ้าพอกำลังจะออกบ้านแม่เราก็มาหย่อยๆนะลูกแม่เพิ่งรู้ว่าแม่ผิดเองกระเป๋าสตางค์แม่อยู่กับเพื่อนมันติดกระเป๋าเพื่อนไปเพื่อนโทรมาบอกลูกไม่ได้ขโมยของแม่หรอกโล่งไหมให้อภัยเลยไหมหรือว่าบุญคุณต้องตอบแทนแค้นนี้ต้องชำระบุญคุณต้องตอบแทนแต่ความแค้นต้องให้อภัยนะคะแม่มาขอโทษเราแล้วเนี่ยเราควรจะให้อภัยไหมคะให้เลยแม่เราเป็นคนปกติไม่ง้อใครไม่เคยขอโทษใครแต่คราวนี้เขาเห็นเราหิ้วกระเป๋าจะออกจากบ้านจริงๆนะเขาก็บอกลูกแม่ขออภัยพูดไม่ค่อยออกหรอกถ้าเราจะมาเล่นบทหนังจีนว่าแค้นนี่ต้องชำระสมมตินะเราก็เดินออกบ้านไปเลยเนี่ย วันรุ่งขึ้นเราไม่มีสตังค์ไปโรงเรียนแล้วจริงป่ะแต่ถ้าเราทำเป็นนะทำเป็นค่ะแม่หนูให้อภัยแม่แอนหรอแท้ที่จริงเราอยากได้เงินไปโรงเรียนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่หรือเปล่าแสดงว่าการให้อภัยได้เงินไหมคะชัดไม่ชัดตัวอย่างง่ายๆถ้าตัวอย่างรุนแรงกว่านี้ก็คือเราโกรธเขาแล้วเราก็จ้างฆ่าเลยนึกออกไหมฮะเราจ้างฆ่าเลยเราโกรธเขามากแต่พอดีเขาก็ขอโทษเราเราก็เลยยุติการจ้างฆ่าอย่างนี้นะผลปรากฏว่าถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยลูกเขาก็จะฆ่าเราเข้าใจไหมฮะเพราะว่าลูกเขารู้เนี่ยมันทะเลาะกันแล้วเราเตรียมจ้างคนฆ่าเขาแต่ลูกเขารู้แล้วลูกเขารู้เลยจะต้องจ้างคนมาฆ่าเราอีกเนี่ยสรุปแล้วมันตายทั้งคู่หรืออาจจะตายมากกว่านั้นแล้วไม่ได้อะไรเลยจริงไหมแต่พอเราให้อภัยเขาอย่างเงี้ยให้อภัยเขาปุ๊บนายคนนี้ก็เลยไปทำมาหากินได้เงินเดือนต่อไปไหมคะเหมือนเราให้สตังค์เขาเลยจริงไหมแล้วตัวเราเองไอ้ลูกมันก็ไม่ฆ่าเราใช่ไหมตัวเราเองก็เลยได้เงินเดือนต่อไปไหมคะเข้าใจหรือยังสรุปแล้วการให้อภัยได้ชีวิตด้วยได้เงินได้ทองอีกหลายล้านด้วยจริงไม่จริงสมมติว่าเราแค้นกันไปแค้นมายิงมึงยิงกูเนี่ยตายเลยไม่ได้เลยสักบาทนึงใช่ไหมแต่ว่าโอเคให้อภัยให้อภัยเนี่ยเราให้อภัยกันตอนอายุ20เนี่ยแล้วเราก็มีชีวิตมาจนถึงอายุ60เนี่ยโอ้โหเราได้กี่ล้านเนี่ยนึกออกไหมเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนเนี่ยคูณออกมาได้ตั้งกี่ล้านใช่หรือเปล่าชัดไม่ชัดสรุปแล้วให้อภัยได้เงินให้อภัยได้ของให้อภัยได้เพื่อนให้อภัยได้มิตรให้อภัยได้โอ้เยอะแยะให้อภัยดีกว่าไหมคะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มว่าต่อไปนี้พูดดังๆต่อไปนี้ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: จะหมั่นให้อภัย
1: จะหมั่นให้อภัย
0: แล้วก็จะนึกในใจ
1: แล้วก็จะนึกในใจ
0: มาเดี๋ยวก็คงได้อะไรสักอย่างนึง อย่างน้อยที่สุดก็ได้ความสุขเข้าใจไหมลูกเราให้อภัยแล้วได้ความสุขนะคะแล้วก็ได้อาจจะได้เพื่อนได้อะไรกลับมาอีกจริงไหมคะมันเลวเลยเนี่ยมันเลวมากแล้วมันผิดด้วยนะฮะมันผิดซึ่งเราคิดว่ากูไม่คบมึงอีกต่อไปแล้วนะกูมึงกับกูพ่ออะไรนะหนีไปแล้วแต่คิดถึงมันทีไรก็เจ็บปวดนึกออกไหมทีนี้มันก็โทรศัพท์มาคือว่าขอโทษนะคือขอโทษนะรู้ว่าผิดไปแล้วนะคือว่าพูดไม่เก่งนะแต่คือว่าขอโทษนะเราก็อยากจะเขกหัวมันมากเลยนะเนี่ยมันนอกจากจะเลวแล้วมันยังโง่อีกแล้วมันยังอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เขาก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกให้อภัยนะแล้วเธอก็อย่าไปทำผิดอย่างนี้อีกเนอะว่าเออไม่ทำแล้วเออดีละแล้วก็เธอก็อยู่ในประเทศของเธอนั่นแหละนะอยู่คนละเขตดีแล้วแต่ยังไงใจเราโล่งกว่าไหมคะแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยนี่มันจะเกิดอาการเดี๋ยวคิดงุ่มงำเข้าใจไหมฮะมันมาเขาเรียกมันมาปล้นความสุขในชีวิตเราไปอ่ะเข้าใจยังเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้อภัยคิดที่จะให้อภัยแล้วก็อยากให้อภัยจริงไม่จริงเพราะเราฟังเห็นคุณค่าของการให้อภัยใช่ไหมคะชัดไม่ชัดพรุ่งนี้เก็บของกลับบ้านได้แล้วมั้งเนี่ยได้อริยทรัพย์7ประการไปแล้วได้โอ้ล่ำได้รวยหลักการล่ำรวยเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะคะเอาต่อไปให้ธรรมะได้เงินมีไหมคะโอ้เขาเทศไปเนาะเปิดซองดูโอ้นักเหลือเงินเดือนห้องกอลุนนี่อะไรเงี้ยนะคะให้ธรรมะได้ของมีไหมคะเอาไปเทศแล้วก็ได้ของเยอะเลยนะฮะให้ธรรมะแล้วได้ที่ดินมีไหมโอ้มีคนเอาที่ดินไปถวายหลวงปู่หลวงพ่อเนาะโอ้ยฟังธรรมแล้วศรัทธาสรุปแล้วให้อะไรรวยที่สุดเนี่ยการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราเป็นเด็กมีบุญไหมคะที่ได้มาศึกษาธรรมะตั้งแต่วันนี้แล้วเราก็จะได้ไปให้ธรรมะพอเราให้ธรรมะเราก็จะรวยอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะเป็นคนมีบุญอย่างรวดเร็วจริงไม่จริงวันนี้ได้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วมั้งพอหรือยังเขายังไม่พออีกพวกเราเนี่ยอาจารย์จะถือว่าเป็นผู้นำนะถือว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำบุญนะคะเป็นผู้นำที่จะไปเผยแผ่คำสอนพุทธเจ้าต่อไปเพราะนั้นอาจารย์สอนอะไรพวกเราต้องหมั่น ใส่ใจแล้วก็จำเลยนะจำให้มันกลับไปจดไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่จดก็ได้เดี๋ยวแจกหนังสือให้ก็ได้แต่ว่าที่สำคัญคือบันทึกไว้ในใจชัดเจนแล้วก็มุ่งที่จะไปทำตามเลยนะแล้วพอพวกเธอทำตามนะชีวิตพวกเราก็จะประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะการให้อภัยมีหลักด้วยนะฮะให้อภัยเมื่อเขามาขออภัยฟังให้ดีนะคือถ้าเขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วเขากลัวจะมีภัยอันตรายจากเราเขาก็เลยมาขอให้เราเนี่ยหยุดการมีภัยกับเขาอย่ามีภัยกับฉันเลยจงให้อภัยฉันเถิดเราจึงให้อภัยเขาแต่ถ้าเขาทำชั่วมากๆนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มาขออภัยเราก็ไม่ต้องเดินทางไปว่าฉันเอาอภัยมาให้เธออย่างไม่ต้องนะคะเราก็นิ่งๆสงบพอเราสงบเขาก็จะรู้ตัวว่าเขาผิดซึ่งเขาต้องมาขอโทษมาขออภัยแต่ถ้าเราสงบแล้วเขาก็ว่าเราโง่เราแพ้ก็ไม่เป็นไรก็สงบต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าในขณะที่เรารู้ว่าคนอื่นโกรธเนี่ยเราจงสงบเพราะถ้าเราสงบจะเป็นการช่วยคนคนนั้นและช่วยเราด้วยคือช่วยเราไม่ให้ทำบาปแล้วก็ช่วยคนนั้นไม่ให้ทำบาปเพิ่มเป็นการทำประโยชน์ให้ทั้งตัวเองและคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าก็สอนอีกว่าแต่คนทั่วไปจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แพ้เราเนี่ยเป็นคนโง่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะโง่ไม่ใช่โง่เพราะปากคนจริงหรือเปล่าถ้าขืนใครว่าเราโง่แล้วเราโง่เลยนี่ยุ่งไหมคะยุ่งไหมคะยุ่งมากเลยนะอยู่ดีๆมีคนมาไอ้โง่เท่านั้นแหละเราโง่เลยเพราะเขาบอกไอ้นี่ฉลาดเราก็ฉลาดขึ้นมาเลยแบบนี้โอ้ไม่ต้องทำมาหากินเลยละเนาะเราก็พูดเอาเพราะนั้นเราจะโง่เราจะฉลาดไม่ได้อยู่ที่ปากคนแต่อยู่ที่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราเป็นผู้ที่ได้ศึกษาคำสอนพระเจ้าชัดเจนเราเป็นสาวิกาสตรีผู้ศึกษาคำสอนพระเจ้าและเชื่อฟังแล้วเราก็ทำตามใครจะว่ายังไงไม่เป็นไรคงไม่มีใครเข้าใจเราทั่วโลกหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นเขาเข้าใจผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เรามั่นใจและมีความสุขที่เราได้ทำตามคำสอนพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเขาโกรธตะบึงตะบอนเขาปุ้งบ้างเราสงบเขามาขออภัยเราก็คุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วเท่าที่ฉันดูเหตุการณ์เนี่ยเธอผิดอยู่3ข้อฉันผิด2ข้อตรงนี้ใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าใช่เพราะนั้นส่วนที่ฉันผิด2ข้อฉันขอโทษเธอเธอจงให้อภัยฉันส่วนที่เธอผิด3ข้อน่ะเธอจะทำอย่างไรเขาก็บอกฉันก็ขอโทษเธอนะก็บอกตกลงฉันให้อภัยเขาก็จะดูเราเป็นคนฉลาดจริงหรือเปล่าเข้าใจหรือยังแต่ถ้าไปถึงว่าล้มล้มเลยแล้วเขาก็เดินมาถึงเขาก็ตบหัวแล้วขออภัยเนอะอย่างเงี้ยนะแล้วเราให้อภัยเขาก็ดูเราเป็นคนโง่จริงๆเข้าใจไหมฮะก่อนจะให้อภัยก่อนจะอะไรกันเนี่ยควรจะคุยกันก่อนว่าเรามาทะเลาะกันนี่มันเข้าใจผิดอะไรกันจะเห็นได้ว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะกับคนมีปัญญาไม่ใช่เหมาะกับคนที่เอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่เหมาะกับคนโง่คำสอนพระเจ้าไม่เหมาะกับคนโง่คำสอนพระเจ้าเหมาะกับคนที่รู้อะไรเป็นอะไรควรทำอะไรเวลาไหนเป็นธรรมะของผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนอย่างนี้นะคะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้สอนเรื่องให้ทานแล้วก็แจ่มแจ้งชัดเจนไปเลยแล้วก็รู้แล้วว่าการให้ที่ดีที่สุดคือให้ธรรมะเป็นฐานเพราะฉะนั้นกิจสำคัญของเราคือเราต้องมาศึกษาธรรมะโดยด่วนแล้วเอาธรรมะไปให้กับสังคมเราไม่ต้องกลัวจนอย่างเงี้ยนะคะชัดไม่ชัดถ้าสังคมทั้งหมดเนี่ยมีความรู้อย่างนี้ฮะจะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นแล้วก็ไม่กระเสือกกระสนทุรนทุรายกันเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เราไม่มีความรู้ในทางธรรมะเราก็เลยไปแสวงหาความสุขจากการกินจากการดมจากการฟังจากการดูนะดูฟังดมกินสัมผัสกายเนี่ยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเราเลยต้องหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วไม่เห็นมีความสุขสักทีนึงมีแต่ความเครียดมีแต่ความเหี่ยวแห้งมีแต่ความวุ่นวายสังคมมีการโกหกหลอกลวง วันนี้อาจารย์สอนแค่นี้ก่อนนะลุงนะธรรมะนะธรรมดาเนี่ยทำดีเนี่ยมีกุศลนะทำดีๆเนี่ยทุกคนควรศึกษาทำดูๆแล้วลึกล้ำเกินตำราทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเพราะนั้นฟังเรื่องทานก็ต้องไปให้ทานนะคะคืนนี้เราก็จะไปให้ทานคือเราจะให้ความสงบกับเพื่อนเราจะไม่พูดมากเราจะไม่กวนเพื่อนเราจะให้โอกาสเพื่อนได้นอนพักอย่างสงบเสงี่ยมแล้วเราก็จะให้ความสุขกับนักบวชคือให้เขาไม่ต้องมาคอยตรวจตราเหมือนทหารเกณฑ์นะคะไม่ต้องมายืนคุมเงียบเงียบหลับเดี๋ยวนี้เงียบไม่ต้องนะเราก็อยู่กันเงียบๆอยู่กันอย่างสงบนะลุงนะที่นี่คือวัดเนาะที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่จะเอาหมอนมาไล่ตีไล่ฟาดกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุการขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่พวกเราได้บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติจงได้ช่วยอำนวยอวยผลให้พวกเราเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีสติปัญญาล้ำเลิศศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างมีความสุขทรงจำแม่นยำปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีและขอให้พวกเราช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่มีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
4: ทำดีแล้วได้ผลดี
5: เป็นไปได
4: ้เป็นไปได้ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว
5: เป็นไปได้
4: เป็นไปได้ทำดีแล้วได้ผลชั่ว
5: เป็นไปไม่ได้
4: เป็นไปไม่ได้ทำชั่วแล้วได้ผลดี
5: ก็เป็นไปไม่ได้
4: เป็นไปไม่ได
6: ้คุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
7: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
8: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
9: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญ ชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-0666-9-6สาขาคณะแพทยศาสตร์